0: I want to say a few things about poetry in English and how stress, timing, and poetic meter go together. As usual, we'll finish out with some teaching strategies. So I think it's going to be an interesting agenda for today's lecture.
1: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งในหัวข้อคือ stress and rhythm นะคะก็จะมี outline นะคะคือว่าในช่วงแรกนี่อาจารย์ดอนน่าก็จะพูดถึงลักษณะของพยางค์ที่เน้นและไม่เน้นเสียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผลของการที่เราเติม affix ก็คือจะ prefix หรือ suffix ก็แล้วแต่เติมข้างหน้าหรือข้างหลังคำซึ่งจะทำให้การออกเสียงการเน้นคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงการเน้นคำเน้นเสียงนะคะในคำประเภทที่เป็น compound noun นะคะหรือว่าเป็นพวกverb นะคะหรือคำนามซึ่งบางทีจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะ stress คนละที่นะคะก็ซึ่งทำให้จะเป็น noun หรือจะเป็น verb ต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นการออกเสียงตัวเลขนะคะการออกเสียงตัวเลขเป็นเลขตัวเลขธรรมดาหรือตัวเลขที่เป็นลำดับที่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการออกเสียงเน้นคำนะคะ rhythm นะคะโดยเฉพาะในที่เป็นกลอนนะคะบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยวิธีการสอนนะคะการออกเสียง stress and rhythm ค่ะ
0: Some important information about stressed syllables.The most important information that you need to know about stressed syllables is that, one, they are louder in volume than unstressed syllables. Two, they are longer in duration. And three, they are higher in pitch than unstressed syllables. And the next most important information, which we discussed in some previous lectures, is that unstressed syllables contain unstressed vowels, whereas stressed syllables contain full vowels. So a stressed syllable does not contain the vowel schwa.
1: Okay. And then บอกว่านะคะในสไลด์ต่อไปนี้พูดถึงพยางค์ที่เน้นเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะมีวอลลุ่มความดังนะคะความดังมากกว่าแล้วก็เวลานะคะออกเสียงอาจจะหมายว่ายืดเสียงออกมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะยาวกว่าแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ใน stressyllables เนี่ยนะคะก็จะมีสระที่เรียกว่า full vowels นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสระที่เป็นไม่เน้นหรือว่ายังชวานะคะซึ่งเราเคยเจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ
0: I'd like you just to listen for a minute and what I want you to do is listen and see if you can hear the stressed syllableAnd I'd like you to concentrate on hearing, is it louder, is it longer, and is it higher? So the stressed syllables are the ones in blue on the screen. Just listen while I say the words. About, certain, astronaut, remember, understand,Revitalize, salutation, release, leisure, sterilize, banana, engineer, gratuitous, absolutely, contain, chamber, terrify, religion, introduce, particular,Locomotive. Hopefully, you have no trouble hearing the stressed syllable, and that is because the stressed syllable is louder, longer, and higher. You'll also notice that any syllable in the word can be stressed.
1: ค่ะ อาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะในตาราง

0: คำพวกนี้นะคะก็คำที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคำที่เน้นซึ่งอาจารย์บอกว่าลองฟังดูแล้วเนี่ยก็จะได้ยินว่าคำที่เน้นนั้นน่าจะดังกว่าอีกคำอื่นๆในพยางค์อื่นในคำนั้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะคือพยางค์อื่นที่ไม่เน้นเนี่ยก็จะอาจจะรวบเสียงหรือว่าเสียงสั้นนะคะแต่ว่าพยางค์ที่เน้นเนี่ยก็จะเสียงยาวกว่านะคะแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่าค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์ก็ลองออกเสียงตามนะคะก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะค่ะ Yes Donna
1: When we talk about lexical stress, the stress within a word, we typically talk about three different levels of stress: primary, secondary, and unstressed. So the strongest stress would be primary, the next strongest stress we refer to as secondary, and unstressed syllables are exactly as we've indicated here. They do not receive stress.
0: ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึง stress นะคะการเน้นเสียงเนี่ยนะคะสัญลักษณ์หรือว่าระดับประเภทของการเน้นเสียงก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือ primary ก็คือว่าเน้นเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็ secondary ก็เน้นเสียงกลางระดับกลางนะคะแล้วก็ unstressed ก็คือว่าอันตรงนี้ไม่เน้นเสียงค่ะ
1: Let's look at an example of a word that contains all three levels of stress: lightly stressed or secondary, unstressed or no stress, and strongly stressed. And our sample word here is Japanese, Japanese, Japanese. Notice that the strongest stress or primary stress is on the final syllable, secondary stress on the first syllable, and the unstressed syllable comes in the middle.
0: ค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูคำหนึ่งนะคะJapanese นะคะซึ่งมีทั้ง3 stress อยู่ในนั้น3ประเภทนะคะคือว่าหนักที่สุดก็คืออยู่ตรงคำพยางค์สุดท้ายนะคะแล้วก็ระดับกลางก็อยู่พยางค์ต้นนะคะแล้วก็ที่ไม่ stress ก็อยู่พยางค์กลางนะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นสัญลักษณ์นะคะถ้า strongly stressed ก็จะเป็นวงกลมดำๆใหญ่ๆนะคะถ้าระดับกลางก็ดำเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ถ้า unstressed ก็แค่เป็นจุดนะคะ
1: When we talk about English we really are talking about stress or unstressedThose are the most important concepts when we talk about rhythm and stress. Does it receive stress or is it unstressed? A polysyllabic word, a word with many syllables, usually alternates the stressed and unstressed syllables. So we'll have stress, unstressed, stress, unstress in any given word. There is only one primary stressed syllable in a word. And there may also be, but not necessarily, a syllable that contains secondary stress. The primary and secondary stressed syllables both contain full vowels. You'll recall all of the full vowels that we studied when we talked about the vowels of North American English.And any other remaining syllable that is unstressed is the syllable containing an unstressed vowel, usually schwa, but it might be one of the other unstressed vowels that we talked about. The next question is how we mark stress in a given syllable.And we've talked before about IPA, the International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet marks primary and secondary stress using diacritic markings, the little symbols that you see on the screen. So to indicate primary stress, IPA uses a superscript indicator.And to mark secondary stress, it uses a subscript indicator. as I've shown you on the screen. An example, the word photographic, photographic, photographic. As you see on the screen, we've marked the primary stress, which is the third syllable, gra, with the superscript, and we've marked the secondary stressed syllable, which is the first syllable, pho, with the subscript marker. Listen again, photographic, photographic, and you should hear that gra is louder, longer, higher. That's because it's the primary stressed syllable. Another way that you sometimes can see is the use of acute and grave accent marks that are placed over the primary and secondary stressed vowels. And we can see an example of that as well. We can see photographic, where we have the acute and the grave marking over the respective vowels.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าพูดถึงการทำสัญลักษณ์ stress นะคะการเน้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตาม IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet เนี่ยนะคะการใส่สัญลักษณ์เนี่ยใช้เป็นที่เรียกว่า diacritic ก็คือเครื่องหมายแสดงการออกเสียงนะคะเครื่องหมายแสดงการออกเสียงซึ่งอาจจะขีดไว้ข้างบนข้างล่างนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้นี่นะคะอาจารย์บอกว่ามีอยู่2ลักษณะนะคะ2แบบแบบแรกก็ที่เป็นขีดนะคะซึ่งจะขีดเหนือคำที่เป็น primary stress นะคะเรียกว่า superscript แล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นขีดเหมือนกันแต่ขีดใต้คำนะคะที่เป็น secondary stress เรียกว่า subscript นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเป็นอักษรในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะถ้าเป็น primary stress ก็จะเป็น graph accent นะคะเป็นตัวที่ขีดเริ่มจากซ้ายมาขวาเฉียงๆนะคะตัวที่สองอะค่ะถ้าเป็น secondary ก็จะเป็น acute นะคะคือจากขวาไปซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆในสไลด์ของเราในฮานาวของเรานี่จะเป็นรูปที่ใส่เป็น accent ใช่ไหมคะนะคะนะคะphotographic นะคะซึ่ง graph เนี่ยจะเป็น stress เป็น primary stress นะคะก็จะออกเสียงดังที่สุดนานที่สุดแล้วก็ระดับเสียงจะสูงที่สุดนะคะส่วนพยางค์แรกจะเป็น secondary stress ค่ะ
1: There are some words in English where stress can actually change the meaning of the word. One of the most popular examples is the difference between desert and dessert. You probably know the difference between the meanings of these two words. Desert, with primary stress on the first syllable, is an area, a geographical area, with very little rain.Dessert is something that you eat at the end of the meal that's very sweet. Here are some other examples. Invalid, a person who is very ill or disabled. Invalid, no longer good or out of date. Misery, stress on the first syllable, a state...
0: เน้นพยางค์ที่ต่างกันเนี่ยทำให้ความหมายต่างกันไปเลยมีผลต่อความหมายด้วยนะคะอย่างคำที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคำแรกนะคะ desert ค่ะนะคะที่แปลว่าทะเลทรายนะคะส่วนคำที่สองที่มี s สองตัว dessert อันนั้นแปลว่าของหวานนะคะคู่ที่สองนะคะ invalidinvalid นะคะอันนี้แปลว่าคนพิการใช่ไหมคะถ้า invalid ของที่ทำไมฮะหมดสมัยนะคะที่ไม่ล้าสมัยไปแล้วนะคะคู่ที่สามนะคะ misery อันนี้ก็คือความอะไรฮะความเศร้านะคะ Missouri อันนี้

0: คือชื่อรัฐนะคะต่อไปคู่ที่4นะคะ object อันนี้คือวัตถุนะคะถ้า object ก็คือการคัดค้านค่ะการไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อลงเสียงเน้นเสียงต่างพยางค์กันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun จาก noun เป็น verb แล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะ
1: And here we see a nice cartoon that illustrates a misunderstanding that resulted from the misplacement of stress. You see two a couple, a husband and wife probably at a restaurant, and they're having a little bit of a disagreement because the waiter has brought them some dessert and not some dessert. So somebody mispronounced the word by placing the stress on the wrong syllable.
0: ค่ะก็เป็นการ์ตูนที่เอาคำคู่แรกเมื่อกี้มาทำให้ดูเล่นให้ดูนะคะคือ dessert กับ dessert นะคะออกเสียงผิดก็ผิดไปเลยอยู่ในร้านอาหารนะคะถ้าออกเสียงว่าเป็น dessert ก็คงไม่ได้นะคะของหวานที่อยากจะทานค่ะ
1: Sometimes when you teach stress your students may ask you I'm confused because I think that British English is different than American English. And this is true. There are some words in British English that place the stress differently than American English. Not very many, probably about 30 or 40 words total. Here are some examples, though, just so that you're aware that there can be differences in stress between British and American. So in American English, we say, perfume, British English perfume. In American, capillary, British capillary. American English, chimpanzee, British chimpanzee. American English, controversy, British English controversy. And finally, American English, laboratory, British English laboratory. These are very typical examples where the stress is different in American English than it is in British English. But again, not very many words where this is the case.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในคำภาษาในคำอังกฤษกับอเมริกันEnglish กับ English เนี่ยนะคะค่ะก็จะมีการออกเสียง stress ซึ่งต่างกันในคำเดียวกันเนี่ยนะคะบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่มากนะคะสัก 30-40 คำเท่านั้นเองทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำแรกนะคะถ้าอเมริกันก็ออกเสียง perfume นะคะถ้าเป็น British ก็ perfume นะคะก็เน้นคนละพยางค์นะคะหรืออย่างตัวที่สอง capillary อันนั้นคืออเมริกันนะคะเน้นตัวแรกพยางค์แรกนะคะถ้าอังกฤษก็จะเป็น capillary ค่ะเน้นยกตัวอย่างแค่นี้นะคะ
1: We have quite a few unfortunately rules in English about where to place the stress and there are a lot of reasons why a certain syllable receives stress in English. I'm going to talk about the following reasons why stress in English falls on certain syllables. The first reason has to do with the history of the language. And very often, does the word come from Anglo-Saxon, Norman French, classical, etc. origins. You know that in English we have taken words from many different languages and incorporated them into English. Second reason that I mentioned already is affixation, whether the word has a prefix or a suffix. And sometimes the addition of a prefix or a suffix changes the stress of the word. And we need to know the rules for this. Third, compounding, compound nouns, compound verbs.

0: verbs, compound adjectives. Compounding in English is one way that we form new words in the language, and compounding also changes the stress. And finally, sometimes grammatical category. Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? We already saw the example object versus object. Object is a noun, and it receives the stress on the first syllable. Object is the verb, and that receives the stress on the second syllable. So sometimes we change the stress of the word simply because of grammatical category.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็กล่าวถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการที่ออกเสียงเป็นเสียงเนี่ยในที่ต่างๆกันนะคะปัจจัยแรกก็คือต้นกำเนิดของคำนะคะรากศัพท์นั้นนะคะมาจากไหนมาจากเป็นแองโกลแซกซันเป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษแบบคลาสสิคอลหรือเปล่านะคะทำให้มีผลต่อการเน้นเสียงปัจจัยที่สองก็คือการเติม prefix หรือ suffix นะคะซึ่งจะมีกฎของมันอยู่นะคะว่าการเน้นเสียงจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะคะปัจจัยที่3คือการผสมคำนะคะเป็น compound ทั้งหลายอย่างเช่นซึ่งอาจจะเป็น compound noun compound verb หรือ compound adjective ก็ได้นะคะซึ่งก็ทำให้การเน้นเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจัยที่4นะคะก็คือว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะซึ่งอันนี้ในเชิงไวยากรณ์ก็อย่างเช่นคำนามเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษค่ะ
0: Let's start with a word's origins, where the word comes from. When we borrow a word into a language, we typically talk about loan words. A loan word is a word which has been borrowed from another language and which we now have incorporated into our language, in this case English. Many of the loan words in English keep the stress pattern of the language from which they were borrowed. This is true of many words from French, because we have many, many words in English that come from French, especially Norman French. Words like masseuse, somebody who gives you a massage, bizarre, meaning very strange, baroque, one of the eras of history. From Persian, we have the word bazaar, and we've kept the stress pattern from Persian. From Arabic, we have the word giraffe. These words really don't fit the normal English stress rules, so we can consider them to be exceptions to the rule. But you can remember that maybe explaining to your students, if they ask you why is the stress on this syllable, it might be because of the history of the word.
1: ค่ะสำหรับปัจจัยแรกนะคะก็คือต้นกำเนิดของภาษาของคำนั้นนะคะว่ามาจากภาษาอะไรนะคะก็อันนี้อาจารย์ดอนน่าบอกว่ามาจากภาษาไหนก็จะเก็บรักษาวิธีการที่จะเน้นพยางค์เนี่ยนะคะของภาษานั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นคำในที่ยืมมาจากคำภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่า masseuse นะคะซึ่งแปลว่าคนที่นวดนะคะนะคะแล้วก็ bizarre หรือว่า baroque นะคะสามคำนี้นะคะก็เน้นพยางค์ที่สองตามอย่างคำในภาษาฝรั่งเศสนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งยืมมาจากภาษาเปอร์เซียนะคะ bazaar นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะยืมมาจากภาษาอาหรับนะคะ giraffe ค่ะก็จะเน้นเสียงตามต้นกำเนิดของคำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเน้นเสียงของคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนี่ยจะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นของกฎการเน้นคำค่ะ
0: Our first rule of stress has to do with the original words of English, which were the Anglo-Saxon words in Old English. That was the very beginnings of the English language. And the Anglo-Saxon rule, or the Anglo-Saxon root rule, simply says that the stress of any word that comes from Anglo-Saxon is on the

0: the first syllable of the root of the word. So never, meadow, Monday, body, father, become, summer, unpack. These are all words of Anglo-Saxon origin. And we can usually say that Anglo-Saxon words are very common words in the language. They're the first words that people needed to communicate. Things like the parts of the body, hand, foot, mouth, the calendar, summer, winter, animals like cow, domestic life, things like fire, house, basic verbs like come, give, adjectives, things describing the physical world, the landscape, and words having to do with war and peace, because these were things that the Anglo-Saxons thought a lot about.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงรากศัพท์ที่มาจากแองโกลแซกซันนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำที่มาจากแองโกลแซกซันเนี่ยนะคะก็จะสเตรสที่พยางค์แรกนะคะของรากศัพท์นั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า never major monday body father become summer unpacked นะคะนี่ unpack เนี่ยนะคะก็อันเนี่ยเป็น prefix ใช่ไหมคะเราก็ไม่ stress อยู่แล้วนะคะเพราะตรงตัวรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า pack นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำจาก Anglo-Saxon origin เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาเป็นศัพท์ธรรมดานะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคำที่บอกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าคำที่บอกถึงฤดูกาลนะคะซัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงคำที่พูดถึงสัตว์นะคะอย่างเช่นคาวคำที่พูดถึงชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นโฮมไฟร์หรือว่าคำที่เป็นเวิร์บนะคะที่ใช้กันบ่อยๆคำนะคะกิฟหรือว่าคำที่เป็น adjective ที่บอกลักษณะของพื้นที่นะคะหรือว่าคำเกี่ยวกับ war and peace ซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันมากเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะมีทั้งสงครามและสันติภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยค่ะ
0: And here we have some examples of what perhaps Anglo-Saxon life looked like.Very, very simple society, and you can see the kinds of things that they probably needed to talk about in the picture on the screen. And also warfare, right? You see peace and war, or here in our pictures, we see the depiction of war. So they needed to talk about this. And so the vocabulary about that is usually from Anglo-Saxon in English.
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะภาพที่อาจารย์ให้ดูคือภาพแรกเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนนะคะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปภาพที่สองก็การทำศึกสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำเหมือนกันนะคะค่ะ
0: Okay next let's talk about suffixes and stress I mentioned already in our introduction that the addition of a suffix in Englishcan cause a change in the stress pattern of the word. There are actually three possible things that can happen with the addition of a suffix. First, we have what are called stress-neutral suffixes. And when we add a stress-neutral suffix, there is no change. Look, for example, at forgive, stress on the second syllable. If we add the suffix en,The stress stays the same. Forgive, forgiven. Forgive, forgiven. Regret, regretful. So ful, the suffix, does not change the stress pattern of the word. A second possibility is a category we call stress demanding suffixes. And these stress demanding suffixes cause the stress to move to the end of the word to the suffix itself.

0: So listen to the difference between absent, stress on the first syllable, absent, and when we add the suffix T, someone who is absent, absentee. So the stress moves to the suffix. Auction, and someone who conducts an auction is an auctioneer. Auction, auctioneer. So these are the second category of suffixes called stress-demanding suffixes. Our third category of suffixes is a category called stress-changing suffixes. And here, the stress shifts to the penultimate syllable, penultimate meaning next to last. So the suffix changes the stress, but it changes it to the syllable right before the suffix. Athlete, athletic, telephone, telephonic. I hope you can hear the stress patterns there.
1: ค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือ stress changing suffix นะคะก็คือว่าเมื่อเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยย้ายที่แต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่พยางค์ท้ายนะคะคราวนี้ย้ายมาอยู่พยางค์ก่อนท้ายคือพยางค์ก่อน suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า athlete นะคะพอมาทำเติม ic เข้าไปก็เป็น athleticนะคะคือมาเน้นที่พยางค์ก่อนพยางค์สุดท้ายนะคะหรือคำที่สอง telephone นะคะก็มาเปลี่ยนย้ายมาเป็น telephonic เป็นพยางค์ก่อนท้ายนะคะที่เน้นค่ะ
0: Let's go back and look at category number one a little bit more in depthThe stress-neutral suffixes. Remember, these are the suffixes that do not change the stress of the word. These include the early English suffixes that I've listed, D-O-M, E-N, E-R, E-S-S, F-U-L, H-O-O-D, I-S-H, L-E-S-S, L-Y,M-A-N, N-E-S-S, S-O-M-E, W-A-R-D, S, and W-I-S-E. These are all early English suffixes, again from the Germanic or Anglo-Saxon origins that do not change the stress pattern of the word. So king, and if we add the suffix D-O-M,The stress still remains on the first syllable, kingdom. Child, if we add the suffix H-O-O-D, we still have the same stress pattern, stress on the first syllable, childhood. In this same category, we also have some non-native suffixes that we've taken from other languages, I-S-T-I-Z-E. Examples here, active,Activist, union, unionize. So again, the stress stays the same because these are stress neutral suffixes.
1: ค่ะก็อาจารย์กลับมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีในแบบแรกนะคะที่เป็น stress neutral suffixes นะคะก็คือว่าการที่การเน้นเสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนพยางค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเภทแรกก็คือพวก suffix ที่มาจากคำพวกภาษาเก่านะคะ Anglo-Saxon Germanic อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายนะคะก็อย่างเช่น D-O-M ลงท้ายนะคะนี่คือพวกคำลงท้ายทั้งหมดนะคะ E-N-E-R E-S-S นะคะ F-U-L อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์เห็นแล้วบนสไลด์นะคะซึ่งก็การเน้นเสียงก็ไม่ย้ายพยางค์นะคะอย่างเช่น king นะคะก็เป็น kingdom childhood นะคะก็เน้นที่พยางค์แรกเหมือนเดิมอีกประเภทหนึ่ง suffix ที่อาจารย์บอกว่าเป็น non-native suffix ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษเดิมนะคะที่ยืมมาก็จะเป็นพวก is

0: IST หรือว่า IZE นะคะตรงนี้ก็ไม่ย้ายพยางค์เหมือนกันการเน้นเสียงนะคะอย่าง active ก็เป็น activist union ก็เป็น unionize ค่ะ
1: back again to our second category the stress demanding suffixes we could actually say that these suffixes steal the stress right they demand or steal the stress aire ee eer elle esce ese esque and ette are suffixes that belong in this category and I should probably mention that all of these come from French so it's the French that steal things right acquire acquiesce China Chinese right so these are stress demanding suffixes or stress stealing suffixes
0: ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะ stress demanding suffixes นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น suffix ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นมีการ steal stress ก็หมายความว่าย้ายที่อะค่ะนะคะย้ายที่การเน้นพยางค์ไปเน้นที่ suffix แทนนะคะก็อย่างเช่นคำแรกนะคะ acquire ก็จะเปลี่ยนเป็น acquiesce นะคะไปเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะ esce นะคะ acquiesce China นะคะก็เป็น Chinese
1: and again our last category of suffixes the third category stress changing suffixes let's look a little bit more here again as I said the stress moves to the left of the suffix or to the penultimate syllable and this includes suffixes ic ical ics examples here gene genetic microscope microscopic and there are a few exceptions that we just need to learn because English always has exceptions so I've listed some exceptions there also id ity stupid stupidity masculine masculinity these are more examples of stress changing suffixes in English
0: ค่ะสำหรับแบบที่3 stress changing suffixes นะคะก็คือการที่เมื่อใส่ suffix เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะการเน้นเสียงเนี่ยย้ายพยางค์ไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายหรือว่าก่อน suffix ตัวนั้นนะคะก็จะมีอย่างเช่น suffix ic นะคะแล้วก็ ical แล้วก็ ics นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำแรก gene นะคะก็จะเป็น genetic นะคะคำที่สอง microscope ก็เป็น microscopic แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็มีคำยกเว้นนะคะที่อยู่ในช่องที่ถัดลงมา exceptions นะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ic เนี่ยนะคะแต่การเอาเสียงก็ไม่ได้เน้นพยางค์ที่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะเหมือนกับ microscopic นะคะก็อันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกมาหลายๆครั้งแล้วว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นเยอะมากนะคะแล้วก็ suffix ต่อมาก็คือ id กับ ity นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน

0: moment, don't forget to turn off the hot plate, the small electric burner. As opposed to the phrasal unit, which is an adjective modifying a noun, careful, that's a hot plate, a plate which is hot. It doesn't have any special meaning, and here we stress the noun because it's the noun that is most important. So we only put the stress on the first element when it's a compound unit.
1: ค่ะก็มาถึงส่วนที่ยากนะคะก็คือว่า compounds เนี่ยบางครั้งก็เราอาจจะสับสนกับ phrasal units phrasal units อาจารย์บอกว่าหมายถึงสองที่บังเอิญมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเนื่องจากไวยากรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อความหมายไม่เหมือนกันก็จะต้องเน้นคนละที่นะคะเน้นเสียงคนละพยางค์คนละคำนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะคำว่าhot plate นี่นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาอยู่ในสองประโยคนะคะประโยคแรกก็เป็น compound noun นะคะเป็นคำ compound นะคะที่บอกว่า don't forget to turn off the hot plate นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย hot plate นั่นหมายถึงเตานะคะเตาที่ใช้อุ่นอาหารหรืออะไรอย่างนั้นนะคะที่เป็นแบนๆนะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะคะเป็นแผ่นแบนๆนะคะแล้วก็ส่วนในประโยคที่2เนี่ยนะคะก็เป็นแค่adjective ประกอบคำนามธรรมดานะคะที่บอกว่า careful there's a hot plate นะคะก็คือว่าถือมาเนี่ยระวังนะเพราะว่าจานนี้มันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจานที่ร้อนนะคะมันไม่ใช่เป็นคอมเพลนนะคะตรงนี้ก็เลยเน้นเสียงที่คำว่า plate ค่ะก็ต่างกันเนื้อเราต้องดูความหมายด้วยนะคะค่ะ
0: Here are some more words where the stress makes a difference depending on whether it is a true noun compound with stress on the first element or whether it's simply an adjective describing a noun. And you'll also notice a difference in juncture. We talked last time about juncture and we said juncture is the connection between words or the pause between words. So you'll notice that the connection in the noun compound is very close and smooth, whereas there's a little bit of space between the second one where we put the stress on the second element. Listen to the difference. Greenhouse, it's a glass structure where we grow plants, versus greenhouse, simply a house that is the color green. White house versus white house. The White House, of course, is where the President of the United States lives. And we'll have our new president moving into the White House very soon. White House is simply a house that is the color white. So this makes a big difference whether you're moving into the White House or a white house. I live in a white house, not the White House. Shortstop, a term from the popular American game baseball, versus a short stop. We stopped a very short time. Head doctor versus head doctor. Head doctor means a psychiatrist, somebody who looks at people who are having mental problems. Head doctor simply means the doctor in charge, the doctor who is the boss, right? Freeway versus freeway. We have lots of freeways in Los Angeles, and I know in Bangkok too, because I've been on some of your overhead roads with lots of traffic. Blue book versus blue book. Blue book is a type of examination booklet that university students write their exams in, so it has a special meaning. Again, the compound always has the stress on the element, so you can see the difference.
1: Yes, Donna.
0: Here's another cartoon illustrating a confusion between a compound noun and a phrasal unit. So Mother Goose and her dog Grim. Mother Goose says, "I'll be back in a little while, Grimmy. I have an appointment with my hip doctor, a special kind of doctor who treats people who have rheumatism in their hips." And the dog misunderstands and he says, "Groovy." In the 1960s, hip was slang meaning very trendy or fashionable. And groovy was also 1960s slang for terrific or excellent. So Grimmy, the dog, has understood that she's going to see a fashionable doctor, not her hip doctor.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้นะคะก็พูดถึง hip doctor นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย hip doctor เป็น compound noun นะคะหมายถึงหมอที่รักษาโรครูมาติซึมที่เกิดขึ้นที่สะโพกนะคะแต่ว่าพอคนนี้บอกว่าจะไปหา hip doctor นะคะสุนัขของเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหา hip doctor คือหมอที่อะไรฮะที่ trendy ที่ทันสมัยใหม่อะไรพวกนั้นนะคะก็ความหมายก็ผิดไปเลยค่ะ
0: I mentioned stress and grammar and there are actually 130 words in English where the difference between a verb or a noun or an adjective is signaled only by stress. You probably know many of these already. So for example, conduct, the verb, conduct, the noun, survey, the verb, survey, the noun, present, the verb form, present, the noun form, and in this case also, there is an adjective form, present. Perfect, the verb form and an adjective form, perfect. So the only difference in these words is the stress and of course the change in vowel as well when we have the unstressed syllable. And these make a difference in meaning. There are only 130 of these pairings in English, but they are very common words often and ones that you as teachers need to know the difference in stress in order to teach your students.
1: ค่ะอาจารย์ได้พูดถึงว่า grammar นะคะไวยากรณ์ก็เป็น verb เป็น noun เป็น adjective เนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้การเน้นเสียงของพยางค์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า conduct นะคะซึ่งถ้าเป็นกริยาก็จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็ conduct นะคะแล้วก็คำที่สอง survey กับ survey นะคะคำที่3นะคะมีปรากฏทั้งใน verb noun แล้วก็ adjective นะคะแต่เน้นเสียงที่พยางค์ต่างกันนะคะถ้าเป็น verb ก็เป็น present ถ้าเป็น noun ก็ present ถ้าเป็น adjective ก็ present เหมือนกันนะคะตรงต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนเราก็พูดผิดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคำต่อไปถ้าเป็นกริยานะคะ perfect ถ้าเป็น adjective เป็นperfect ค่ะก็เปลี่ยนที่เน้นนะคะแล้วก็ประเภทของคำก็เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนด้วยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รีชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
0: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
0: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
4: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
4: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
4: มีสิตามมาเลย
3: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ็น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
1: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่าน

จกลูกและสะกดคำค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคำเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาเอ๊แล้วไอ้แจกลูกสะกดคำเนี่ยทำอย่างไรคะทำไม่ยากค่ะเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอืออค่ะสระสองตัวเขียนไว้ข้างล่างคือสระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระอ่อเนี่ยค่ะเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป๋าป้าระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันป้าป้าโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะเด็กนักเรียนของเราส่วนใหญ่จะพูดว่ามักจะบอกว่าคุณครูค่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะได้แต่เวลาเรียกคุณครูต้องคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะฝึกบ่อยๆทุกเช้านะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเอาคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่หนึ่งตัวละค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนสิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาหมายถึงอะไรคะลองถามเด็กดูสิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกลองเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคซิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือวิธีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะคอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาคายังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูกคะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมๆเนาะจุฬารักษ์มีคางไหมลูก

0: างเงี้ยค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวันเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูก
1: บอ
0: ใบไม้สระอะไรคะลูก
1: สระ
0: สระอานะบออาบาตัวสะกดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอี
1: ก
0: ดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูก
2: ดอกชบา
0: ดอกชบาบานดอกอะไรอีกคะลูก
2: ดาวเร
0: ืองบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบานบานไม่โทบ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้สองอย่างนะคะนะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะนะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะจำรูปคำเอาคำง่ายๆนะเอาสระหน้าแล้วกันอันนี้สระอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: สระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
2: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตรีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างเงี้ยค่ะกอเอเกออูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอเมเมคอเมครูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอเมเมคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมอเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและคอระฆังค่ะอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูก
1: ตอ
0: เต่าอันนี้สระอะไรคะลูก
1: สระ
0: อานะตออาตาค่ะนะคะนะนะตออาตาหนูมีตาไหมคะ
2: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะ
2: มีอย่างละข้าง
0: ตามีกี่ข้างลูกของหนูอะสองข้างตาเอาไว้ทำอะไร
1: เอาไว้มอง
0: การสนทนาการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
1: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่ไหมลูก
1: ที่บ้านก็เรียกตา
0: เรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือ

0: ชายคะลูก
1: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ตาเป็นผู้ชาย
0: ตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: มอม้าม
0: อม้าถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูขาสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียนจึ๊กๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออะระอ่านว่ามะ
1: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออะมะรออ
1: ระ
0: ออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะระเจนมะระเคยกินไหมลูก
2: เคยค่ะมันขมๆใช่
0: ขมจุฬาลักษณ์รู้จักไหมคะ
2: รู้จ
0: ัก ชอบไหมคะ
2: ไม่ค
0: ่ะไม่ชอบมันไม่สวยมันหยาบๆอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
1: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินครับ
0: อ๋อเหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะ
1: ระ
0: นะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
1: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
1: หัว
0: นะคะตัวนี้สระอะไรลูกสระไอไม้มวนนี่อะไรคะจอจานนะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
1: ห
0: ั
1: วใจอยู่ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุลรัตน์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
1: หัวใจสีแดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
1: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะคุณครูไม่ต้องรีบค่ะรอนะสระอำรออำลำนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
1: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ์ยอไอใหญ่ลำใหญ่อีกครั้งสิคะลูกลำใหญ่ค่ะรู้จักลำใหญ่ไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
1: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: นะคะเอาละค่ะลำไยนะลูกนะอันนี้นะสระหน้าสระหลังรวมกันแล้วหนูดูดีๆนะคะนะนี่ตัวอะไรลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยากเต็มเลยค่ะนะอยากเต็มเลยค่ะนะคะเมื่ออ่านตัวนี้แล้วให้เขียนลงสมุดด้วยนะคะคุณครูนะถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
1: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไป

0: น่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะลูกนะคะแต่พอนี่อันนี้พอนะพอแพะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะแพะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูกแพะบ้านอนุภาพละลูก
1: ร้องยัง
2: แม
0: ่เอาละค่ะที่ที่บ้านของเด็กๆอาจจะเลี้ยงอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรสีตังก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะนะแพะมีกี่ขาลูก
3: มีสี่ขา
0: เก่งมากค่ะนะละค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูคะถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็ได้แล้วคุณครูลองสอนแจกลูกสะกดคำคำควบกล้ำบ้างนะคะสะกดคำเพื่ออ่านคุณครูออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันเลยนะคะนะคะเช่นนะตัวนี้นะคะปลอปลอเพราะเด็กจะทราบว่าคันนี้คือปอปลาอันนี้คือลอลิงนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
1: ปลอ
0: ปลอนี่สระอะไรลูก
1: สระ
0: สระอาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปลออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอนเช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวากวางอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะต่ออ้ารอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะอ่ะออกเป็นสรุปกรอสิคะ
1: กร
0: อกรอรึ
1: ร
0: ึ
1: ร
0: ึ
1: ร
0: ึกรอ
1: กร
0: ออากราอออากรากราบอกราบ
1: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
1: กรออากรากราบอกราบ
0: นี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากากาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะหรืออักษรนำอักษรนำนะคะค่ะอักษรนำส่วนใหญ่ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวมักจะเป็นอย่างนั้นเด็กดูนะลูกนะชอลอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะชอชอลออูชอลออูฉลูชอลออูฉลูฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเสมอ

0: สนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนอหนอหนอมูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าเนี้ยค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูค่ะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะอย่าอยู่อย่างอยากนะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นยอยออายายามอีกยามไม่ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูต้องบอกว่าอยออายายาไม่เอกยาอยออูยูยูไม่เอกอยู่อยออางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะอยออากอยากค่ะนะคะอยออายายาไม่เอกยาอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะเอาลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
1: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาจารย์ว่ายังไงลูก
2: จุฬารักอย่าส่งเสียงดัง
0: จุฬารักว่ายังไงคะลูก
2: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกนะคะเอาทีนี้หนูหนูลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูหนูลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนึกว่าพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูบัตรที่คุณครูเห็นนะคะคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำสองบัตรเป็นหนึ่งคำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: สองบาทเป็นหนึ่งคำชิวคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
3: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
2: โยอายาค
0: ่
2: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
2: าเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
1: ได้ปีครับ
0: อ่านสิลูก
1: ปอีปี
0: ปอีปีความหมายว่าอะไรลูก
1: ความหมายว่าแบบปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ปี
0: พยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะจุฬารักษ์ว่ายังไงลูก
2: ขออ
0: า
2: ค่ะ
0: ขออาขาขาอยู่ไหน
2: ขาอย
0: ู่
2: น
0: ี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เอาละนะพร้อมนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะสองบัตรเป็นหนึ่งคำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: ได้คำว่างูครับ
0: ง
1: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
1: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษครับ
0: ตัวใช่ไหมลูก
1: คร
0: ับ เจนได้อะไร
2: งออางาค่ะ
0: งาคืออะไรคะลูก
2: งาช้างค
0: ่
2: ะ
0: งาช้างต่อไปลูก
2: ชออาชาค่ะ
0: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก
2: น้ำชาค่ะ
0: กิน
2: ตอนเช้า
0: ได้ได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกี่คราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูค่ะกี่

0: ก็ได้เป็นหนึ่งคำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทอย่างฟังนกหวีดก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
1: ได้แล้วครับ
0: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าผ้าครับ
0: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูกพออ
1: ้าผ้าไม่โทผ้า
0: เจนได้ยัง
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ว่าอะไรลูก
2: ข
0: ึ้
2: นค
0: ่
2: ะ
0: อ่านสิแจกข
2: ออ
0: ึ
2: นอ
0: ไหนหนูอยู่ไหนลูกขออึนอขึ้นขึ้นมีความหมายว่าอะไรคะลูก
2: อาการขึ้น
0: เช่นขึ้นอะไรลูกเจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ก็ลูก
2: ก้างค
0: ่
2: ะ
0: ก้างอ่านอ่างอกลางกลางไม่โทก้างคืออะไรลูก
2: ก
0: ้
2: างที
0: ่
2: อย
0: ู่
2: ในปลา
0: ก้างอยู่ในปลาถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกลางกลางไม่โทก้างก็ได้หรือกออากากลางงอกลางกลางไม่โทก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัวสะกดค่ะกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่าม
1: ี
0: ตัวสะกดแม่กกแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬาลักษณ์ได้ยังลูกเจนได้คำว่าอะไรคะ
2: ได้คำว่าจานค่ะ
0: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
2: จออานอจานค่ะ
0: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
2: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
2: ฉันชอบล้างจานค
0: ่
2: ะ
0: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
1: ได้คำว่าลูกครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
1: รอกูกอลูก
0: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
2: เ
1: จนอยากมีลูกครับ
0: เจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยตุลาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
2: ก
0: ิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กินอ่านสิลูก
2: กออิกิกินอก
0: เด็กเขาอาจจะอ่านกออิกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
2: หมายถึงอาการกินข้าว
0: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
2: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกๆคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
1: ได้โค้งครับ
0: โค้งอ่านสิลูก
1: คอโองอโค้งไม่โคดไม่โทโค้ง
0: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
1: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
0: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
1: เห็นไหม
0: จี
1: นจ
0: ี
1: นเขาผ
0: ิ
1: ดคร
0: ับ ผมผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบเอามีตัวสะกดไหมของจุฬาลักษณ
2: ์
0: ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะนะคะนะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
2: ค่ะ
0: สิ่งของในห้องเรียนนะคะ

0: ิ่งของในห้องเรียนนะคะอ่ะเร็วๆๆเ
1: อาหนูเป็นอักษรอะไ
0: รตุลาลักษ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
2: โต๊ะ
0: ค่ะตอโตโตโตโตไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
1: สอครับ
0: ดินสอเอาอ่านสิลูก
1: ดออินอดินสออสอครับ
0: อ่านว่า
1: ดินสอ
0: ดินสอแต่งประโยคสิคะ
1: เพื่อนเราดินสอคร
0: ับเอาค่ะเจนได้หรือยัง
3: นี่ค่ะ
0: อะไรลูก
3: กบ
0: กบอะไรลูก
3: กบเราดินส
0: อถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
3: สระโอ
0: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะนะล่ะค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอบอจบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระโอลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้ค่ะลูกนะคะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างวันนะเข้าใจนะคะ
1: ค
0: ่ะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวหนึ่งมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอเปเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอเปเปดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะนะคะปอเอเปเปดอเป็ดนะเป็นไม้แต่ครูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได้ค่ะ
0: มีไม้แต่ครูไหมคะ
3: ไม่มี
0: ทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆกันปอเอก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอเอาไม้ตะคู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอเปเอาดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระออกใส่ไม้ตะคู่เข้าไปเป็ดนะครับเป็ดร้องยังไงคะเด็กๆ
4: กราบ
0: แต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูก

0: หนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี้สวมศีรษะลูกยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะสวมศีรษะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้านักเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคําแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยืนขึ้นลูกยืนขึ้นใช่มั้ยคะยืนขึ้นนะคะทีนี้ไหนดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเอ๊ะเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะอ้าวแล้วค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะนะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูกนะเพื่อนๆในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่าแม่เจนก็เก็บจุลลักษณ์ก็ผ้าเอาเปิดแผ่นที่2สิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่2ค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะเออโอ้โหคิดว่าถูกไหมเนาะอย่าจับเพื่อนลูกต้องคิดเองว่าเรายืนถูกไหมแน่ใจไหมลูก
1: ถูกหรอ
0: แน่ใจไหมเอาละค่ะอะไรนะอะไรคุณครูอ่านใครได้คำนั้นยกมือขึ้นอะไรหายจุลลักษณ์ครับอะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเอาเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูกห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนอ้าวดูซิดูความหมายซิเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไปไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะเสื้อสีสวยนะเสื้อสีสวยอ่ะคําต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคําว่าอะไรค่ะไหนดูซิเอาละค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆอ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะเอาละค่ะพอแล้วลูกนั่งลงค่ะนั่งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูก สะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนะเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมัน

0: อาจจะไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออินอกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระนี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานโทบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กรออาบอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในป.1 ป.2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้งแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาถึงกันแล้ว
1: คุณซุนครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
0: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
1: เป็นมัสยิด
0: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
1: มีหลายแบบอ่ะ
0: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
1: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
1: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่40เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
0: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
1: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
0: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
1: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
0: แสดงว่า
1: ครูซุนได้ไหมภาษาอังกฤษ
0: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอเอาตัวรอดได้แหละผมว่า
0: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
1: เดี๋ยววันนี้เราภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
0: ใช่
1: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับ
4: อยากรู้แล้วครับ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
6: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal.
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift. Nice to know you.
6: Okay.
8: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui anda.
6: Yeah.
5: Baik. Adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
0: What is this?
5: You know what is this?
6: Flower.
5: This is flower. This is simple flower.
6: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simple.
6: Simple.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
6: this
5: is
6: one.
5: This one and this one.
6: This one.
1: Open it.
5: Yes. Please.
1: นี่เลยครับ
0: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
1: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
0: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri

0: Hassanil Bolkiah. Oh, this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam. And later on, I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque.
1: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
1: Okay. Create a mission.
0: Let's go.
2: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
3: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ซินีละมอมานะบวช
0: Ini
3: masa.
0: Dibuat pada tahun 1988.
3: Oh,
0: semasa sambutan Hari Keputeraan Kabahduli, His Majesty's birthday, 46th birthday. It was officially opened 1988. So this mosque belong to His Majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam.
2: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวเนี่ยนะให้ดูนี
3: ่แล้วดูความสูงมัน
2: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
3: นั่นแหละ
2: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการมันต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
3: จริงครับจริง
2: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเสดแปะไป
3: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
2: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
3: masjid ini untuk sembahyang sekarang untuk pelajar untuk buat lain-lain lagi
0: masjid ini untuk sembahyang harian
3: harian
0: ya harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat dan tiap-tiap hari Jumat untuk solat Jumaat dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5000 orang. Pada satu masa.
3: โดยปกติเขาจะละหมาดวันนึง5เวลาใช่มั้ยครับ
0: ครับ
3: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีบกวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดตอนประมาณเที่ยงๆเขาเรียกวันยุมอัตเนี่ย
2: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
3: harga semua ni apa untuk bawa
0: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta
3: oh 100 juta
0: sebab ini masjidnya besar 100 juta Brunei tetapi kuasaan dia besar 22 ikar 22 acres is the area and all the material inside from marble and that's why they are quite expensive
3: 2,500
2: ล้านบาท
3: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
2: ใช้เวลาสร้าง7ปี
3: ใช่7ปี
2: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
0: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
3: Italy
0: apa marble dia punya marble slab
2: banyak Italy แน่ได้ยินอีกที
0: ดันdaripada Malaysia pun ada juga
3: Italy Malaysia betul
0: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
3: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สําคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
2: ต้นปาล์ม
3: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
2: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
3: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี
2: ้17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ่ะ
3: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
2: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a casa is the sultan

0: Marali Saipudin Mosque.
1: Oh.
0: And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
1: Oh,
2: in Southeast Asia.
0: And if you look at the mosque in the India there, the
2: Taj Mahal.
0: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but quite different.
2: Mini Taj Mahal, mini Taj Mahal.
0: Okay, since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
2: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับ
2: uh-huh.
3: เขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการผู้เป็นเจ้าของผม
5: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาด
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
6: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน
0: To know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque in our Islamic culture. So I would like to ask you regarding the golden domes. How many do you think there are on your count?
3: ผมว่า28
2: 28
3: yeah.
2: How about me? 1,284.
3: ทำไมต่างกับผมขนาดน
0: ั้น That's too big. Okay, Azul. Tahu tak Sultan Brunei yang sekarang ini Sultan yang keberapa?
3: Kawasan yang ke Brunei, berapa ya? ผมว่า
0: The current ruler, if you know, the current ruler is the number of the yang keberapa nih? Sultan yang keberapa?
3: Sultan yang ke-29. Sultan ที่29.
0: Yeah.
3: 29. Yes.
0: So this is the 29th ruler of Brunei.
2: Mm-hmm.
0: So the dome, there are 29. It symbolizes the 29th ruler of Brunei. So there are 29 domes, golden domes. And
2: the answer is 29.
3: 28.
0: So our next mission, your next mission is you have to open the leaves of the next Sipur.
3: Oh, okay.
0: And it will tell you about the mission, please.
3: Okay.
2: This one?
3: Yes.
2: This one.

0: Now we are outside the Royal Regalia, or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่ก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: Ini pen เหมือน กับ รถทรง เป็น เหมือน กับ พระราชา เนี่ย จะ ทรง นั่ง รถ นี้ ใน พระราช กรณี พระราช พิธี ต่าง ๆ แต่ ว่า จะ มี แต่ มัน จะ ไม่ มี รถ ลาก แต่ เป็น คน ลากแทน
3: เป็น ทหาร
2: เป็น ทหารที่ ทั้งหมด ข้างหน้า 20 คน แล้ว ก็

0: ก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
1: This is the one you see there in Malay we call it changka
2: changka
1: changka this is a type of weapon ancient weapon for the king in the old days so this is will be carried in front of the chariot and the chariot will follow behind ikut di belakang
3: yang ada dua orang lah tu
1: ada pate dua orang
3: dan damong namanya
1: they call it pate and damong
0: ก็มี2คนนะคือเป็นปาตุนแล้วก็ดามงที่จะมี2 weapon
3: ยังดีดับปันยังอันนี้ adalah snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
0: si kiri kanan depan semua 50 orang
3: 25
0: 25ข้างขบวนก็คือข้างข้างขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
4: คอยอารักขา
0: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในที่ทีการกับผู้ใด
5: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงวัฒนธรรมทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
6: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่เป็นน้ำรองอย่างที่เราได้สังเกต
5: ครับ
6: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟบอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็น
4: ซิลเวอร์
6: เงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นส่วนของทองแดง
1: so this will be used during the special occasion like if you are bestowed with titles by his majesty so you go to the palace in front of the important persons guests and then his majesty will give you the titles and then these are the people who will accompany you left and right so they walk around the town
3: yeah
1: people were lining up along the road I was there I was very young yes yes I was small
4: too many people
3: yeah, yeah too many
1: people yeah
5: คือลองจินตนาการภาพตามที
6: ่เขาได้กล่าวไว้
5: วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึง อุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
1: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no housesSo because His Majesty wants His people, every subject, to have house. So His Majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor. Every year. Every special occasions and that's why and his majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer he will go every mosque or around the country and then meet his people after the prayer and that's why people love him very much and also his majesty sometimes he go and visit the villages without informing anybody he just want to see his subject how they are yes and this is the good thing about his majesty'sAnd that's why the people, the subject, really love him very much. That's why Brunei are united because of His Majesty's love to his people. This is the market.
7: Market? What is this market?
1: The name of the market is Kiangge Market.
7: Kiangge?
1: Kiangge Market.
7: Kiangge. Yeah.
1: So, are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now, and you answer his call.
7: Who? Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ane, ayam kita mau ingin kirimin untuk ayam kita?
1: Yeah.
7: Yeah, yeah.
8: Satu ambulong.
7: Ambulong. Ambulong or ambera?
1: Ambulong.
7: Amburong.
1: Amburong.
7: This is not Ambera, right?
1: Amburong.
7: Amburong.
1: This is Amburong.
7: Chot Amburong.
1: Okay. Chot.
8: Hello.

0: ไม่ได้
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy now
2: close already
0: this is still open
2: close
1: โอเคเราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินนี่ลืมเลยนะ Can you help me Can you help I want to buy Ambulong
1: ini apa wandulong
2: Ambulong
1: ni Ambulong คือแป้งเหรอ apa Ambulat Ambulong dari apa
0: ya ini daripada pohon Rumbia Rumbia
1: Rumbia.
0: Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes white and poured into a powder and called with sago
2: white powder sago
0: ya ya white powder sago
2: this is the real amburong right
0: yes
1: ต่อไปเป็นตัมปุยัด มาที่นี่ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย what is itMama, what
0: is
1: this? Apa?
0: Durian.
1: Kun Cip, long kun mai kawa durian.
0: Thai durian.
1: Kun mai durian. Kun mai.
2: Mai, tadi mana nana?
1: Tampuyat.
2: Tampuyat. Tampuyat. It's durian. Tampuyat is.
1: Papai ben binjai.
2: Binjai. Kadi binjai ah?
1: Awak duri binjai.
2: Binjai. What is it? Ni apa ni?
0: Ini buah special local fruit.A sour fruit. Sour fruit, so they call it binjai. It's a name of a fruit in Brunei.
1: ผลอะไรผล
0: Yeah.
1: What sour?
0: Sour, yeah, sour fruit.
1: Look sour.
0: Look Slam, sometimes sour. It is sweet and sour.
2: เ
0: ดี๋ยว
2: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย Excuse me, do you have lademela? The lademela.
1: How much this one?
2: $1? บางรสชาติบางรสชาติ
1: โอ้มาเป็นก้อน
2: พี่นี่อะไรอ่ะ
1: ลองดมดู
2: พี่อะไรอ่ะ
0: โอ้ very good smell โอ้
2: Limau kasturi ใช่ป่ะ
1: ออกเสียงถูกป่ะ
2: ถูก
1: Limau kasturi
2: what is it
1: what
2: are you sure Limau kasturi
1: ตอนเดือนสุดท้ายเป็นตายุปาเกต
2: สายุ
1: สายุ
2: สายุ
1: สายุปาเกต
2: สายุปาเกตสายุปาเกตYes
1: yeah
2: oh thank you
1: I want สายุปาเกต
2: ปาเกต how it look like
3: วานรูดเลย
2: สายุปาเกต
1: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
2: ต้นหอมต้น
1: ไอที่เขา
2: you don't have it tomorrow
1: oh
2: chops have it สายุปาเกต

0: Vegas. Hey, oh. Sayo Vegas.
1: It's not Vegas.
0: Sayo Vegas.
2: We cannot find Sayo Vegas.
3: Sayo Vegas.
4: Never mind. Sayo Vegas in the evening they don't sell it anymore because always in the morning.
2: Yeah.
4: If you want to buy Sayo Vegas, you must come to this market in the morning.
2: In the morning.
4: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you're very lucky, then you can eat.
2: Aha.
4: Yeah, but if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
2: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
5: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
2: ตอนนี้เราฝันแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
6: Follow. Good.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
7: Who?
8: Ambulong.
7: Ambulong or Ambera?
6: Ambulong.
7: Ambulong.
8: Ambulong.
7: It's not Ambera, right?
6: Ambulong.
7: Ambulong, Ambulong. Excuse me, do you have Lada Mela? The Lada Merah.
8: How much this one?
6: $1.
7: Balasan.
8: Oh, maafin kon.
7: Ini lah ya.
8: Longdom do.
7: Ini lah ya.
6: Oh, very good smell. Oh.
7: ที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
8: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
9: Assalamualaikum
6: Assalamualaikum
10: คือเป็นการทักทายภาษามาลายู
6: สลามอะลัยกุม
1: วะกุมสลาม
9: อันนี้ pembawa kawan daripada Thailand orang si Zul dan si Kayum bin Nasikim.Yeah, ใช่เป็นนายก
10: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
6: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
10: ใช่อะไร
6: Who's order
1: ใช่ I'm the one who order
6: okay
1: my name is Ajahn
6: Arman okay let me check is correct
1: okay let me check yes okay. Belacan
6: it's correct
1: yeah
6: Belacan
1: Belacan
6: Belacan kepi menma is very stingy
1: limau kasturi
6: somjit
10: limau kasturi
1: yeah ini lada merah
6: ambulong
1: yeah tempoyak binjai
6: but we don't have how to call
10: sayur pakis
1: yeah pakis yang ada ini yang sudah masak lah ini sayur pakis
6: ha ini lah
1: yeah.
6: This one
1: sayur pakis yang sudah masak
10: ini sok lew
9: first we have to prepare all the for the sauceWhere we used to eat later on the ambuyat. So these are the
6: how to call ambuyat. เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออambuyat จะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyat เป็นอาหารพื้นเมือง
10: อาหารประจำ
6: ชาติบรูไน
10: เป็นประจำชาติของ
6: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
9: ลาดาเมรา
1: kemudian kita campur belacan
10: oh ini
9: lada merah sejauh
1: lah makanan kalau kita mau padas kita taruh
9: sedikit you can put the Thai chili
6: Thai chili
9: make it hotter
6: spicy huh?
1: garam
9: salt
1: kita masukkan
6: oh กลิ่นนี
1: ้
6: โอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
1: กิตามาสุกัน
6: ดูเรียนดูเรียน
10: ทำโพยมีลายดูเรียน
6: I love ดูเรียน but this kind I don't
1: อันนี้ salted ดูเรียนกะสิกรัม
9: สิบปัดนี
10: ้สองช้อนคุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
6: โอ้โห
1: สมุดเดีย
6: โอ้โหนี่เราคือบีบมันส้มใส
9: ่
6: ระบิดมันส้มใส่ลงไประบิดมันส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
10: เดี๋ยวเรามาดูกัน
6: กินไม่พอไงคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่า

0: จะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
1: พูดแต่สิ่ง
0: นี้มาชื
1: ่ออ่ะอย่า
0: ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
2: ดูให้ตาย
0: โอ้กินไม่ก
1: ิน
0: แล้ว
1: โอเค
0: กินแล้วกิน
1: แ
0: ล้วกินแล้ว
1: อันนี้ละโอเค
2: ผมเป็นอาสาสมัคร
1: tawar kalau tawar kita tambah saja
2: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
1: then ada rasa garam
2: ada sekarang ada
0: ผมไม่เคยกิน
2: แบบที่มันรสชาติประมาณ
0: เออแบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
2: ยังไม่เคยเจอ
0: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
3: now we will make
1: the prepare for the ambuyat
2: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
0: อ๋อน้ำจิ้ม
2: เออแค่น้ำจิ้มว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
0: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is amburong
1: amburong
0: yeah amburong is made from
1: that's long tree the rumbia tree
2: oh rumbia tree
1: rumbia tree then cut into half
0: เป็นต้นรุมเบีย
2: ชื่อต้นรุมเบีย
0: it's like coconut tree
3: yes yes but it is in the wild
2: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
0: ครับ
2: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
1: kemudian
0: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
2: จากนั้นตามด้วยน้ำร้อน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
2: เฮ้ยแล้วทำไมมันเป็น
3: เมจิก
0: เมจิก
1: เ
2: มื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
3: now after
0: how you can do that
3: this is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong this one ambulong
0: but this one
3: ambuyat
0: คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้ยังเป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหมอ
1: ันนี้ this one like glu
3: like glue
0: like มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
2: เป็นน้ำแป
0: ้
2: ง
0: ใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
2: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
0: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
2: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
0: แล้ว
2: คุณคิดมีความคิดว่าไงครับ
0: ไม่รู้
2: ผมไม่เคยเจอ
1: yeah if you want you try
3: now you can try
0: ฮะ already
1: already
3: yeah
2: so กินได้ไงคร
3: ับ
2: เน
3: ี่
2: ย
3: if you want just like that and then after that you turn it around
0: if
3: you want bigger put more but this one just a little bit to taste and then after that put on the paste on the sauce and then you eat
1: just swallow
2: ดูแล้วนะก็กินอร่อยมาก
1: นั่นนี่ตัว
3: no not a bite just swallow very nice
0: enough
2: ทำประกัน
3: ไว้ไหม okay straight away into your mouth yesAnd swallow. Yes. Well done. Very nice.
0: Oh, so jolly.
3: So this is the favorite food of Bruneian.
0: Favorite?
3: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families.
0: Huh?
3: And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
4: ครอบครัวบูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคําว่าความสุขเนี่ยสําหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สําคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
0: คนบูไน
4: ของคนบูไนอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สําคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
0: เขาตอบว่าอะไร
4: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
0: ปัญหาม
4: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
1: อาคาเมดิบรูไน menerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam

0: าเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
1: ที่อนุสาวรีย์นะ
0: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
2: The entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
3: This place, okay.
2: Yes.
4: Okay. Hi. Welcome to Syria terminal.
5: Hello.
4: Yeah. Right. Here, what we have here is the crude. Type of crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore we have two type of crude. One is heavy.One is light. Then the west, Western field is the offshore areas, and then Eastern field, Champion field, we call it, is another offshore area on the east side. Is the heavy, and then west is the light. Mm. Yeah. Condensate we receive from our VLNG.
0: Which one is high quality crude oil?
4: The high quality crude oil is here after the treatment. Yeah, okay. After the treatment. So slab is Syria light.Export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab. So
0: this is blend.
4: This is actual pure crude.
0: Pure crude.
4: Yeah, very pure. And then that we normally go for export. Mm. This is the quality export quality.
0: For export.
4: Yeah, for export quality is this. So this is champion heavy. We call it heavy crude. So.Slightly, yeah. Can see this is empty. Yeah. So this is mainly from Champion.
0: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
5: ใช่ครับ
0: เราขุดขึ้นมาเราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
4: Look at this. How it's come from the wells, beam pump. This is the like from the beam pump from the wells. It's look like this. It's a mix actually.It's a mix, and then once it's go, it's in between that and water, we call it emulsion. Mm-hmm. There is a certain layers, the emulsion and oil.
5: So emulsion is การเป็นส่วนผสมของตัวกลางคือจะมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันแต่ emulsion คือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
2: So we are now at the Syria refinery. Mm-hmm. This is where the crude oil, the light crude oil, goes to be further refined into the various oil products. Maybe we can go inside,
0: please.
6: ผมคิดว่าผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
0: ไปไหน
6: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกากน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
0: ้
6: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงก์ต่างๆเนี่ยแทงก์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงก์ที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงก์ที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงก์ที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ยเป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงก์ที่เราเห็นนี่คือเป็นแทงก์ที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
2: now where we want to goOkay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal. Mm-hmm. Before it enters the column, which is the tall column over there.
0: Oh, this tower, right?
2: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up through a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius. Mm-hmm.Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon, and it gets separated through physical separation, through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightestIn our product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks

0: run it down into the tank
1: ก็คืออันแรกมันจะเป็นแก๊สออยล์ออกก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
0: ่ครับ
1: แล้วก็จากนั้นจะเป็นแก๊สโซลีนก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแท้งถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
0: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
1: เขาแยกแยะ
0: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
1: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือจะออกมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี
0: ้เก็บไว้ก่อน
1: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งน
0: ี้แยกกันไป
1: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
0: แต่มาจากโรงกลั่นเดียวกันโทษ
1: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือด
0: จุดเดือด
1: จุดเดือดของแต่ละชนิด
0: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
1: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
0: ครับ
2: Can you voice for them
3: Well,
2: can you call
0: me? เดี๋ยวลองดูคือนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
2: สามารถ
0: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: Gracias.
1: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
2: Why?
1: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการ

การที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือก

ใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ach
5: สวัสดีค่ะวันนี้

นี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกัน

ันด้วยความเร็ว V1F และ V2F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก M2 V2F และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1Iกำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังพิเศษด้วยเ
3: หรอน้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ

0: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
0: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
0: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
5: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
0: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
0: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: าดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทรูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะ จากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตาม

้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิด นะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหาก

คลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสร้างแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ

0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: พี่ค่ะ
3: จ้าน้องมิ้น
4: ค่ะ
3: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม่ได้ทำ
3: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
5: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
6: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
6: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: pipe, and then evaluating, taking time at the end of the meeting to evaluate how it went.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมา

ซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมปลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมปลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบ
ทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหัก

0: เหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: the difference between paper boy and paper boy. Boy is a word that you sometimes use to talk to your dog. Here, boy, come here, boy, right? So she was talking to her dog. Fetch me the paper, boy. But he misunderstood the boy who brings the newspaper to the house every day. That is a paper boy. And remember, we talked last time about compound nouns. This is a compound noun.
1: 看，章舍这个课内一体呢，个是，อาจารย์เรียกว่า external open 章舍นะคะคือการหยุดนะคะระหว่างคำนะคะซึ่งถ้าในภาพในภาษาเขียนเนี่ยก็จะเห็นโดยใช้ comma ใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฟังไม่ดีเนี่ยเหมือนความหมายมันก็จะต่างเลยนะคะอย่างเช่นในการ์ตูนอันนี้นะคะซึ่งเขาบอก บอกสุนัขเขานะคะบอกว่าให้ไปเอาหนังสือพิมพ์มาให้หน่อยโทษค่ะนะคะก็ ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปลากเอาเด็กส่งหนังสือพิมพ์มานะคะ Fetch me the paper boy กับ Fetch me the paper boy นะคะค่ะ
0: Okay, just some other examples. We already gave the example of ice cream versus ice cream. Some other examples where juncture differentiates two words with very different meanings. Nitrate, which is a type of chemical, and nitrate, which means something is cheaper at night. That's the price that we pay at night. My train versus might rain. Can you hear the difference? My train might rain. Keeps ticking versus keeps sticking. Keeps sticking. These are words that are differentiated only by juncture, by where the pause occurs. And also, we hear some other differences, such as stress, aspiration, and vowel length. And this may help us hear the difference between these very similar phrases.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะ ice cream กับ ice cream คำที่ 2 nitrate กับ nitrate นะคะคำที่ 3 my train กับ my train คำที่ 4 keep sticking กับ keep stickingค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะ stress หรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้งสเตรสด้วยแล้วก็ความเสียงสั้นยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่น keep sticking กับ keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าตัว s เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง keep หรือว่าไปอยู่ข้าง tickนะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิด
0: Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound, taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first sound conditions the sound. Regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation, here we have two sounds that combine to form something very different, something actually new and different. So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์อธิบายถึงเทอมต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษา

0: ไทยก็อาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilated sound หรือ AS กับ conditioning sound นะคะหรือว่า CS ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1ซึ่งเป็น conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 coalescent assimilation นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ
1: โอเค so let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound, that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular, and the pronunciation of the third person singular ending is s. So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural ending. Another example, if we have a voiced sound, as in tag, the s ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound. The first sound conditions the second sound.
0: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ progressive assimilation นะคะซึ่งเสียงแรกจะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่2นะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่ง เราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless t เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s นะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่งตัวลงท้ายด้วย G เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง S มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice Z ไปนะคะค่ะ
1: We find in contractions with the verb to be, specifically with is. So notice the difference in the pronunciation of the apostrophe S, whether it follows a voiceless consonant as in the first three examples. It's exciting. Pat's late.Jack's happy. Or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting. He's nervous. Sam's relaxing. This is an example of progressive assimilation with contractions in English.
0: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะจะตัว s นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น s นะคะ it's pat's jack's นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voiced นะคะก็จะออกเสียงเป็น z นะคะอย่างเช่น Carl's he'sSam's.
1: Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound. And that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is

0: very common also in English. But it's something that even many native speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather, or the more colloquial form, grandpa, grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again here, the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce it grandpa, as if it were spelled G-R-A-M-P-A, grandpa, grandpa. And what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N-D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M. That makes it very easy. All I need to do is close my lips, and I pronounce both M and P at the same time, grandpa. Another example, pancake. I don't normally pronounce the word like that. It's spelled P-A-N-C-A-K-E, but I pronounce it with the velar consonant ng instead of the alveolar consonant ng, because it's closer to the position where K is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่สองนะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัวแรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือเพอเนี่ยมันเป็นไบเลเบลนะคะคอนโซเนนเป็นพยัญชนะเหมือนกันกับเพอเมอใช่ไหมคะเพราะนั้นแกรนพาเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมีเมออยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะแกรนพาก็เป็นแกรนพาแกรนพาค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะแพนเค้กอันนี้ก็เหมือนกันตัวเคนะคะก็เป็นเปลี่ยนเสียงนะคะคำทำให้ตัว N เนี่ยค่ะนะคะของแผ่นเนี่ยออกเสียงเป็นviola นะคะก็เป็นแทนที่จะเป็นแพนเค้กก็เป็นแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้ก
0: The second sound influencing the first sound. One of the things that we find in English is thatWhen we make something negative, we use the negative prefix in, but sometimes we also use im or ir or ill. And you may be wondered, why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ir, sometimes ill? And the answer is, this has to do with regressive assimilation. So,insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible is influencing the sound of the negative prefix, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right?Irreproachable, illogical, just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow,Right? I'm in pain, but I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again, because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm in pain, in pain, in pain, in pain. Not in pain, but in pain. Or she lives in Canada. In Canada, again, the k is influencing the prefix, the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, en garde, same thing there. The g, which is velar, is influencing the pronunciation of the preposition on.
1: ก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนักนะคะ negative prefix เนี่ยมีทั้ง i n i m i r i l นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilationเนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant indecent กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่ง ออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ย เสียงเดียวกับ m ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น in ก็เลยเปลี่ยนเป็น im นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ reproachable ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย r ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเป็น r นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย l ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น il ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้นมากใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่อตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ p bilabial consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็นimpain มันก็มีเป็นตัว m นะคะ impain นะคะเพื่อให้ออกเสียง p เนี่ยไปตามกันไปได้นะคะ impain นะคะแล้วก็ in Canada นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ in ตัวนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็น ing นะคะ in Canada นะคะไม่ใช่ in Canada นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกัน on guard ก็กลายเป็น on guardองกานะคะเป็นเป็นเงอะนะคะค่ะ
0: In very rapid speech sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce all those consonants so for example in the example Swiss chalet I drop the S and I simply say swiss chalet. So the S disappears and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes. Again, I get rid of the z sound and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes are black, or his shoes are dirty, right? Final T or D plus PK or BG. Instead of good boy, that's very difficult to say. I might just say, he's a good boy, especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy, you're such a good boy, right? Good girl. Not good girl, but in rapid speech, just good girl. At peace. I'm finally at peace, right? Or pet kitten. The T gets dropped and we simply say pet kitten. These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here.

0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะอาจารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียงสองเสียงนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลย เสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss Chalet นะคะก็จะไม่ออกเสียงเช่นนี้แต่ออกเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss Chalet Swiss Chalet นะคะ S หายไปนะคะแล้วก็ His Shoes ก็จะเป็น Shoes His Shoes นะคะค่ะเหมือนกับ S ของ His เนี่ยหายไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำแรกลงท้ายด้วย T หรือว่า D นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย P K หรือว่า B G นะคะ เสียงท้ายของคำแรกเนี่ยเดเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น good boy นะคะก็จะออกเสียงเป็น good boy นะคะเดหายไปนะคะแล้วก็ good girl ก็เป็น good girlนะคะแล้วก็ at peace ก็จะเป็น at peace นะคะออกเสียงแอแล้วก็ t นี่หายไป at peace นะคะแล้วก็ pet kitten ก็จะเป็น pet kitten pet kitten นะคะก็ t ตรง pet ก็หายไปเหมือนกันนะคะค่ะ
1: excellent our final form of assimilation whereTwo sounds create a third sound. This is called coalescent assimilation. So basically we have sound A plus sound B creating a new sound, sound C.
0: ค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง coalescent assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่สามค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ
1: and the most frequent example of coalescent assimilation isone that we call palatalization. You remember when we talked about the articulatory organs, we talked about the soft palate versus the hard palate. These are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth.
0: ค่ะ coalescent assimilation เนี่ยนะคะตัวอย่างก็เป็นคำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ hard palate นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปมเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ
1: so some examples if we have plus y the sound that's produced the new sound that's produced is sh so issue or he's coming this year not this year but coalescent assimilation makes the sound sh so this year z plus y creates the sound zh pleasure orDoes your mother know? T plus y with coalescent assimilation produces ch, the affricate sound ch. Stature or is that your dog? Ch, is that your dog? S plus y creates a new sound ch.He hates your guts. She lets you do your thing. D plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j. Procedure. Or would you mind moving? Not would you, but would you? Would you mind moving? And the last one, z.plus a

0: a ya produces j. She needs your help. Needs your. He needs your advice. These are all examples of coalescent assimilation, and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization.
1: ค่ะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่ อเสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรกออกเสียงนะคะแล้วก็ตามในเยอะก็กลายเป็น sh นะคะอย่างเช่น issue นะคะหรือ this year นะคะthe นะคะตามในเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะเธอตามด้วยเยอะก็จะเป็น stager แล้วก็ ts นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็นเชอร์นะคะ he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็น the procedure นะคะแล้วก็ the desert นะคะเมื่อตามได้เยอะก็เป็น j เหมือนกัน she needs your help ค่ะ
0: those are all a little bit difficult okay two more processes of connected speech I know this is a lot of information let's talk about something very nice deletion where we get rid of something to make pronunciation easierSo deletion is simply the loss of a sound. Here are some examples that you may already know. We have what's called a disappearing T in English, which occurs usually in intervocalic clusters of NT. So in American English, we don't usually say winter, we say winner, or The city in Canada, Toronto, usually the T disappears. Oh, I'm going to visit Toronto next week. Enter. Please enter the room. Enter the room. Not enter, but in American English, enter. Or mantle. These are all examples from American English of deletion. Here's another example of disappearing T and disappearing D as well. Restless. East side. Wild boar. Or blind man. So the D or the T disappear.To make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่และจะเป็น T นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่เป็น NT นะคะก็จะคงไว้แต่ N นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงไงก็เป็น winnerนะคะหรือว่าโตรอนโตนะคะก็จะไม่ออกเสียง T ชัดนะคะก็เป็นโตรอนโตนะคะแล้วก็ enter ก็เป็น enter mantle นะคะ T หายไปค่ะแล้วก็ส่วน อีกอันนึงนะคะ T กับ D นะคะในคำที่เป็นคำสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่นrestless นะคะ T ตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east side นะคะ T หายเหมือนกันwild boar ก็จะเป็นนะคะไม่มี D นะคะ wild boar แล้วก็ blind man ก็จะเป็น blind man นะคะ D หายไปค่ะ
0: We can also delete vowels.So in a process called syncope, which is a medial vowel disappearing, we typically, instead of the word chocolate, pronounce it

0: chocolate. Instead of saying different, we say different. Different.
1: Different.
2: Different.
0: Different.
1: Different.
2: Different.
0: Instead of evening, most of these you're familiar with, I think, right? We say evening, evening. Or instead of interesting, we say interesting, interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with N, L, P, T, or R. Not tonight, but tonight, tonight. Not police, but police. Please call the police, I have a problem. I suppose so, suppose, suppose, and there's going to be a parade tomorrow, parade. These are examples of vowels disappearing. Another example of deletion. And finally, disappearing R. We don't typically say February, we say February, February. The R is not pronounced. Governor, rather than governor. Temperature, not temperature. Surprise, not surprise. So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words in this way. This is an example of where spelling can sometimes lead us astray.
3: Yeah. ค่ะ ตัวอย่างของ deletion นะคะ เพิ่มนะคะ ก็อันแรกอาจารย์เรียกว่า syncope นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆคือสระเนี่ยหายไปนะคะสระตัวกลางเนี่ยหายไปอย่างเช่นช็อกโกแลตนะไอตัว COO เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different different นะคะ evening ก็เป็น evening interesting ก็เป็น interesting interesting นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นพวก NLPT พวกเนี้ยนะคะ เมื่อมี vowel ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น police suppose ก็เป็น supposeparade ก็เป็น parade นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคำนะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February r ไม่มีนะคะใน bro นะคะ February แล้วก็ governor ก็เป็น governor ค่ะTemperature ก็เป็น temperature นะคะไม่มี r นะคะ surprise ก็เป็น surprise ค่ะ surprise
0: some more examples of deletion disappearing v in the preposition of before a word beginning with a consonantSo instead of lots of money, lots of money. It's a waste of time, waste of time. I have tons of homework, tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns.Disappear. And this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him.
4: Ask him.
0: Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms.

0: terms disappear in English. And this is another example of deletion in connected speech.
1: ค่ะตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะอันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในคำว่า of เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่า loss of money นะคะ f ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homeworkค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว h นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงเนี่ยนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ใน pronoun นะคะคำ pronoun ซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ h หายไปนะคะ
0: two last examples of deletionOne includes the loss of initial syllable in a word like because, where we say cuz, or about, where we simply say bout, or around, where we might simply say round. And this happens probably more in conversational English. Or the loss of an unstressed vowel following initial p, t, or k.As in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion.
1: ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion ตัวอย่างแรกนะคะ appendix นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะอย่างเช่น because เนี่ยก็ออกเสียงแต่ cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ per t e k นะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potato แทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow
0: very important however in everything we've just learned to stress that these are tendencies only they don't always happenBut they happen more often than not. So the degree of deletion that occurs is going to depend on the speaker, on the dialect of English, as we learned, for example, with intrusive R, and also on the context. Is it formal? Is it informal? Is it among friends? Is it with your boss or some other superior? So the degree of deletionwill depend on all of these factors.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ tendencies คือเป็นแนวโน้มที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับdialect ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นAmerican English กับ British English ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive R เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราคือเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงๆในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ just one question Donna I'm wondering whether you know when we learn all about this spoken you know the deletion thethis connected speech the techniques of connected speech is it essential for us you know as a non-native speaker to try to you know speak that way or just you know to learn to know how you speak in order to understand
0: yeah excellent question I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production if you pronounce everythingand don't use connected speech, you will be understood by the native speaker. But if you don't understand these processes, you may have trouble understanding the native speaker who

0: uses these in his or her speech. And we do that all the time. That's why it's difficult to understand native speakers speaking English, because you haven't learned about these phenomena before.
1: ค่ะที่ฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่ออะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดให้เหมือนเขาไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการที่เราจะฟังมากกว่าทักษะการฟังของเราเพื่อที่จะฟังเจ้าของภาษาให้เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะมากกว่าที่จะไปพูดเรียนแบบเขาเต็มที่นะคะอันนั้นไม่จำเป็นค่ะ
0: โอเค let's move on and skip the next slide because we're running out of time and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes. So let's talk next about epenthesis, which to make the pronunciation of a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a U to break up the cluster. Or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth, we add a P to make it easier to pronounce. In responsibility, we add a T, responsibility. And this often occurs with the addition of morphological endings. So this is epenthesis, adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะ epenthesis ก็คือนะคะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่านิวเคลียร์นะคะก็เหมือนกับเพิ่มตัว U เข้าไปก็เป็นนิวเคลียร์ออกเสียงไม่ค่อยได้
0: นิวเคลียร์
1: ค่ะ nuclear I find it more difficult adding them
0: I do too but many people do it Other examples of epenthesis include using schwa, the vowel sound schwa, to break up clusters with s. That's why when we produce the third person singular classes, we insert the vowel sound. Buzzes, britches, judges. Or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded. These are also examples of epenthesis used in grammatical endings in English.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ epenthesis ก็คือการออกเสียง grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัว schwa เนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะ buzzes นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted graded branded ค่ะ
0: Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier. So prince we add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers

0: ฟตค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
1: One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use epenthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say Ingalus or English. English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do. And it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, a school. Or United States, United States. Those are examples of epenthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words.
0: ค่ะ epenthesis นี่นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า English นี่นะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น Englishใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น a school นะคะเหมือนกับมีอยู่ข้างหน้านะคะแต่อันนั้นของเราคนไทยนี่ไม่คงไม่มีนะคะอย่างนั้นแต่ก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราเอา epenthesis มาใช้ไหมเพื่อที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงคำอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะว่านักเรียนของอาจารย์ออกเสียงยังไง
1: So let's look at some of the challenges for students in terms of the pronunciation related to connected speech features. Here are some of the problems. Very often classroom teachers don't use connected speech in their own classroom speech. They over-articulate to make English easier for the learner to understand, but this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over-articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English.That means that the language learner develops strategies that are based on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English.So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English.
0: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง classroom English กับreal หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะไม่ใช้ connected speech นะคะจะ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยพวก listening materials นะคะวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทำให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอใน classroom language ใช่ไหมคะ classroom English แต่พอออกไปจริงๆไปเจอเจ้าของภาษาจริงๆพูดก็เลยอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ shocked นะคะคือ ก็จะตกใจว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่อง

0: เลยนะคะเพราะคำก็เรียงกันต่อกันไปหมดเลยนะคะลดเสียงหายไปบ้างทำเสียงใหม่ออกมาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก่อนนี้เราก็จะไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะ
1: What this means is that the language outside of the classroom will seem very unfamiliar and extremely fast to the students. They won't be able to hear the difference between words because they haven't been taught how words are connected. And that's why it's extremely important for you as teachers to be aware of connected speech features and to help your students understand how English runs its words together. So basically, students who don't receive any instruction or exposure to authentic discourse are going to have a very rude awakening when they try to understand native speaker speech in natural communicative situations.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าภาษาอย่างที่บอกค่ะภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ไปพบในสถานการณ์จริงเนี่ยนะคะวิธีการพูดเนี่ยต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราควรจะสอนนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้ว่าคำเนี่ยนะคะ how words are connected นะคะในภาษาพูดคือ connected speech นั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะลดรูปอย่างไรนะคะเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์จริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจยากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ช้านะคะ
1: โอเคLet's end with one last slide. We're running a little bit late here, so I don't think we'll have time to finish everything in your handout. But I wanted to look at the way that people really speak in English. This is kind of a joke, but I think it represents a very, very nice example of the way that words run together in English. So we're going to look at a conversation between two men who are fishing in a stream and talking to each other. Maybe you can tell me what they're really saying. So the first one says, Hiya, Mac. Hello, Mac. Hello, buddy. Hello, buddy. Tell me what the next word or the next phrase means. Bin ear long? Bin ear long? Bin ear long? Any ideas? This is reduced speech. Have you been here long? Very good. Couple hours. Couple hours.
0: A couple of hours.
1: A couple of hours. Catching any? Catching any? They're talking about fish.
2: Yeah, right.
0: Mm-hmm. Right? Catching any fish?
1: Yeah. Are you catching any fish? Got a few.
2: How about you?
0: I've got a few.
1: I got a few. What kind are they? What kind are they? Uh-huh. These are two fish now, bass and carp. Bass and carp. Right? Mm-hmm. Any size to them? Any size to them? He's saying, are they very big? Any size to them? Are they very big? Couple of pounds. Couple of pounds.
0: A couple of pounds.
1: Couple of pounds, uh-huh. Hitting hard? This might be difficult. Are the fish biting? So are they hitting the bait? Hitting hard, are they hitting very hard? Are the fish biting very quickly? Sort of like, sort of, right? What you using? What you using? What you using? What are you
0: using?
1: Using for baiting? What you using? What are you using for bait? Gob of worms. I put a picture for you. It's a bunch of worms. A gob of worms, right? Fishing on the bottom. Fishing on the bottom. Are you fishing on the bottom of the stream?

0: Are you fishing on the bottom? Right on the bottom. Precisely, exactly on the bottom. What's drinking? What's drinking? What are you?
1: What are you drinking?
0: Drinking, and he's drinking bourbon, whiskey. Jug of Jim Beam, that's a type of whiskey, right? I gotta go. I gotta go. I've got to go, right?
1: Oh, yeah.
0: Bye. I gotta go. Too bad. Too bad.
1: Too bad. Yeah.
0: See you around. See,
1: see you.
0: You
1: around.
0: Around, right? Yeah, take it easy. Take it easy.
1: Take it easy.
0: Good luck.
1: Good luck.
0: This is a joke, but I think it also shows us how English is really spoken, especially in informal contexts. So I hope that you have a better idea of connected speech in English, some of the rules of connected speech, and you have a better understanding of why connected speech is important, especially for listening comprehension.
1: ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะนักตกปลา2คนพูดกันเราฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นภาษาพูดนะคะที่คนอเมริกันพูดจริงๆซึ่งเราควรจะรู้จักไว้นะคะจะได้ฟังออกว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะซึ่งอาจารย์บอกจะช่วยมากในทักษะการฟังของเราอย่างที่บอกนะคะเน้นว่าเพื่อทักษะการฟังนะคะไม่ได้เพื่อทักษะการพูดเราคงไม่จำเป็นที่ต้องไปพูดให้เหมือนเขาทุกอย่างนะคะค่ะ
0: Thank you very much for your attention today, and I'll look forward to talking to you next time about stress and rhythm of English.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเรื่อง connected speech แค่นี้นะคะคราวหน้าเราจะพบกันในหัวข้อเรื่อง stress นะคะกับ rhythm ค่ะ Thank you very much, Professor Donna Brington. Thank you, everybody. สวัสดีค่ะ
0: See you all next time, right?See you around. Wow.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในชื่อ Stress and Rhythm นะคะ Welcome to the distanceVideo Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, Soka University of America in California, and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brington from Soka University of America. And today is the seventh session on stress and rhythm. Welcome, Professor Donna Brington.
1: Thank you very much. And welcome everybody to our seventh session, Stress and Rhythm. Let's look at an overview of what we're going to be talking about today.I'd like to talk about characteristics of stressed syllables. So what makes stressed syllables different than unstressed syllables? I'd like to talk about the effect of affixation on lexical stress. So when we add endings, either or prefixes or

0: suffixes. How does that affect the stress in a word? We're going to be talking about lexical stress in compounds, in noun-verb pairs, in phrasal verbs, and in numbers. And then finally, I want to say a few things about poetry in English and how stress, timing, and poetic meter go together. As usual, we'll finish out with some teaching strategies. So I think it's going to be an interesting agenda for today's lecture.
1: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งในหัวข้อคือ stress and rhythm นะคะก็จะมี outline นะคะคือว่าในช่วงแรกนี่อาจารย์ดอนน่าก็จะพูดถึงลักษณะของพยางค์ที่เน้นและไม่เน้นเสียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผลของการที่เราเติม affix ก็คือจะ prefix หรือ suffix ก็แล้วแต่เติมข้างหน้าหรือข้างหลังคำซึ่งจะทำให้การออกเสียงการเน้นคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงการเน้นคำเน้นเสียงนะคะในคำประเภทที่เป็น compound noun นะคะหรือว่าเป็นพวกverb นะคะหรือคำนามซึ่งบางทีจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะstress คนละที่นะคะก็ซึ่งทำให้จะเป็น noun หรือจะเป็น verb ต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นการออกเสียงตัวเลขนะคะการออกเสียงตัวเลขเป็นเลขตัวเลขธรรมดาหรือตัวเลขที่เป็นลำดับที่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการออกเสียงเน้นคำนะคะ rhythm นะคะโดยเฉพาะในที่เป็นกลอนนะคะบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยวิธีการสอนนะคะการออกเสียง stress and rhythm ค่ะ
0: Some important information about stressed syllables.The most important information that you need to know about stressed syllables is that, one, they are louder in volume than unstressed syllables. Two, they are longer in duration. And three, they are higher in pitch than unstressed syllables.And the next most important information, which we discussed in some previous lectures, is that unstressed syllables contain unstressed vowels, whereas stressed syllables contain full vowels. So a stressed syllable does not contain the vowel schwa.
1: Okay. And then go.บอกว่านะคะในสไลด์ต่อไปนี้พูดถึงพยางค์ที่เน้นเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะมีวอลลุ่มความดังนะคะความดังมากกว่าแล้วก็เวลานะคะออกเสียงอาจจะหมายว่ายืดเสียงออกมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะยาวกว่าแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ใน stressyllables เนี่ยนะคะก็จะมีสระที่เรียกว่า full vowels นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสระที่เป็นไม่เน้นหรือว่ายังชวานะคะซึ่งเราเคยเจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ
0: I'd like you just to listen for a minute and what I want you to do is listen and see if you can hear the stressed syllableAnd I'd like you to concentrate on hearing, is it louder, is it longer, and is it higher? So the stressed syllables are the ones in blue on the screen. Just listen while I say the words. About, certain, astronaut, remember, understand,Revitalize, salutation, release, leisure, sterilize, banana, engineer, gratuitous, absolutely, contain, chamber, terrify, religion, introduce, particular,Locomotive. Hopefully, you have no trouble hearing the stressed syllable, And that is because the stressed syllable is.

0: louder, longer, and higher. You'll also notice that any syllable in the word can be stressed.
1: ค่ะอาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะในตารางคำพวกนี้นะคะก็คำที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคำที่เน้นซึ่งอาจารย์บอกว่าลองฟังดูแล้วเนี่ยก็จะได้ยินว่าคำที่เน้นนั้นน่าจะดังกว่าอีกคำอื่นๆในพยางค์อื่นในคำนั้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะคือพยางค์อื่นที่ไม่เน้นเนี่ยก็จะอาจจะรวบเสียงหรือว่าเสียงสั้นนะคะแต่ว่าพยางค์ที่เน้นเนี่ยก็จะเสียงยาวกว่านะคะแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่าค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์ก็ลองออกเสียงตามนะคะก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะค่ะ Yes Donna
0: When we talk about lexical stress, the stress within a word, we typically talk about three different levels of stress: primary, secondary, and unstressed. So the strongest stress would be primary. The next strongest stress we refer to as secondary, and unstressed syllables are exactly as we've indicated here. They do not receive stress.
1: ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึง stress นะคะการเน้นเสียงเนี่ยนะคะสัญลักษณ์หรือว่าระดับประเภทของการเน้นเสียงก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือ primary ก็คือว่าเน้นเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็ secondary ก็เน้นเสียงกลางระดับกลางนะคะแล้วก็ unstressed ก็คือว่าอันตรงนี้ไม่เน้นเสียงค่ะ
0: Let's look at an example of a word that contains all three levels of stress: lightly stressed or secondary, unstressed or no stress, and strongly stressed. And our sample word here is Japanese. Japanese. Japanese. Notice that the strongest stress or primary stress is on the final syllable, secondary stress on the first syllable, and the unstressed syllable comes in the middle.
1: ค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูคำหนึ่งนะคะJapanese นะคะซึ่งมีทั้ง3 stress อยู่ในนั้น3ประเภทนะคะคือว่าหนักที่สุดก็คืออยู่ตรงคำพยางค์สุดท้ายนะคะแล้วก็ระดับกลางก็อยู่พยางค์ต้นนะคะแล้วก็ที่ไม่ stress ก็อยู่พยางค์กลางนะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นสัญลักษณ์นะคะถ้า strongly stressed ก็จะเป็นวงกลมดำๆใหญ่ๆนะคะถ้าระดับกลางก็ดำเล็กลงมาหน่อย
0: unstress those are the most important concepts when we talk about rhythm and stress does it receive stress or is it unstressedA polysyllabic word, a word with many syllables, usually alternates the stressed and unstressed syllables. So we'll have stress, unstressed, stress, unstress in any given word. There is only one primary stressed syllable in a word. And there may also be, but not necessarily, a syllable that contains secondary stress.The primary and secondary stressed syllables both contain full vowels. You'll recall all of the full vowels that we studied when we talked about the vowels of North American English. And any other remaining syllable that is unstressed is the syllable containing an unstressed vowel, usually schwa.But it might be one of the other unstressed vowels that we talked about. The next question is how we mark stress in a given syllable. And we've talked before about IPA, the International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet marks primary and secondary stress using diacritic markings, the little symbols that you see on the screen. So to indicate primary stress, IPA uses a superscript indicator, and to mark

0: dark secondary stress, it uses a subscript indicator, as I've shown you on the screen. An example, the word photographic, photographic, photographic. As you see on the screen, we've marked the primary stress, which is the third syllable, gra, with the superscript, and we've marked the secondary stressed syllable, which is the first syllable, pho, with the subscript marker. Listen again, photographic, photographic, and you should hear that gra is louder, longer, higher. That's because it's the primary stressed syllable. Another way that you sometimes can see is the use of acute and grave accent marks that are placed over the primary and secondary stressed vowels. And we can see an example of that as well. We can see photographic, where we have the acute and the grave marking over the respective vowels.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าพูดถึงการทำสัญลักษณ์ stress นะคะการเน้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตาม IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet เนี่ยนะคะการใส่สัญลักษณ์เนี่ยใช้เป็นที่เรียกว่า diacritics ก็คือเครื่องหมายแสดงการออกเสียงนะคะเครื่องหมายแสดงการออกเสียงซึ่งอาจจะขีดไว้ข้างบนข้างล่างนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้นี่นะคะอาจารย์บอกว่ามีอยู่2ลักษณะนะคะ2แบบแบบแรกก็ที่เป็นขีดนะคะซึ่งจะขีดเหนือคำที่เป็น primary stress นะคะเรียกว่า superscript แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเป็นขีดเหมือนกันแต่ขีดใต้คำนะคะที่เป็น secondary stress เรียกว่า subscript นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเป็นอักษรในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะถ้าเป็น primary stress ก็จะเป็น graph accent นะคะเป็นตัวที่ขีดเริ่มจากซ้ายมาขวาเฉียงๆนะคะตัวที่สองอะค่ะถ้าเป็น secondary ก็จะเป็น acute นะคะคือจากขวาไปซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆในสไลด์ของเราในฮานาวของเรานี่จะเป็นรูปที่ใส่เป็น accent ใช่ไหมคะนะคะนะคะphotographic นะคะซึ่ง graph เนี่ยจะเป็น stress เป็น primary stress นะคะก็จะออกเสียงดังที่สุดนานที่สุดแล้วก็ระดับเสียงจะสูงที่สุดนะคะส่วนพยางค์แรกจะเป็น secondary stress ค่ะ
0: There are some words in English where stress can actually change the meaning of the word. One of the most popular examples is the difference between desert and dessert. You probably know the difference between the meanings of these two words. Desert, with primary stress on the first syllable, is an area, a geographical area, with very little rain.Dessert is something that you eat at the end of the meal that's very sweet. Here are some other examples. Invalid, a person who is very ill or disabled. Invalid, no longer good or out of date. Misery, stress on the first syllable, a state of extreme unhappiness. And Missouri,which is one of the 50 states in the United States located in the south of the country. And finally, object, something that we can see and touch, object, to express disapproval.
1: ค่ะก่อนที่จะอธิบายจะแปลสไลด์นี้นะคะขอกลับไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึงค่ะคือตรง accent นั่นนะคะที่ฉันอธิบายผิดไปนิดนึงนะคะสลับกันนะคะคือถ้าเป็น primary stress ก็คือ acute accent นะคะถ้าเป็น secondary นั่นคือ grave accent นะคะค่ะทีนี้มาถึงสไลด์ stress and meaning นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการที่เน้นพยางค์ที่ต่างกันเนี่ยทำ

0: ้ความหมายต่างกันไปเลยมีผลต่อความหมายด้วยนะคะอย่างคำที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคำแรกนะคะ desert ค่ะนะคะที่แปลว่าทะเลทรายนะคะส่วนคำที่สองที่มี s สองตัว dessert อันนั้นแปลว่าของหวานนะคะคู่ที่สองนะคะ invalidinvalid นะคะอันนี้แปลว่าคนพิการใช่ไหมคะถ้า invalid ของที่ทำไมฮะหมดสมัยนะคะที่ไม่ล้าสมัยไปแล้วนะคะคู่ที่สามนะคะ misery อันนี้ก็คือความอะไรฮะความเศร้านะคะmiseryอันนี้คือชื่อรัฐนะคะต่อไปคู่ที่4นะคะ object อันนี้ก็คือวัตถุนะคะถ้า object ก็คือการคัดค้านค่ะการไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อลงเสียงเน้นเสียงต่างพยางค์กันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun จาก noun เป็น verb แล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะ
1: And here we see a nice cartoon that illustrates a misunderstanding that resulted from the misplacement of stress. You see a couple, a husband and wife, probably at a restaurant, and they're having a little bit of a disagreement because the waiter has brought them some dessert and not some dessert.So somebody mispronounced the word by placing the stress on the wrong syllable.
0: ค่ะก็เป็นการ์ตูนที่เอาคำคู่แรกเมื่อกี้มาทำให้ดูเล่นให้ดูนะคะคือ desert กับ dessert นะคะออกเสียงผิดก็ผิดไปเลยอยู่ในร้านอาหารนะคะถ้าออกเสียงว่าเป็น desert ก็คงไม่ได้นะคะของหวานที่อยากจะทานค่ะ
1: Sometimes when you teach stress, your students may ask you, I'm confused because I think that British English is different than American English. And this is true. There are some words in British English that place the stress differently than American English. Not very many, probably about 30 or 40 words total.Here are some examples, though, just so that you're aware that there can be differences in stress between British and American. So in American English, we say perfume, British English perfume. In American, capillary, British capillary. American English, chimpanzee, British chimpanzee.American English, controversy, British English, controversy. And finally, American English, laboratory, British English, laboratory. These are very typical examples where the stress is different in American English than it is in British English. But again, not very many words where this is the case.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในคำภาษาในคำอังกฤษกับอเมริกันอังกฤษกับอังกฤษเนี่ยนะคะค่ะก็จะมีการออกเสียงสเตรสซึ่งต่างกันในคำเดียวกันเนี่ยนะคะบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่มากนะคะสัก 30-40 คำเท่านั้นเองทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำแรกนะคะถ้าอเมริกันก็ออกเสียง perfumeนะคะถ้าเป็น British ก็ perfume นะคะก็เน้นคนละพยางค์นะคะหรืออย่างตัวที่สอง capillary อันนั้นคืออเมริกันนะคะเน้นตัวแรกพยางค์แรกนะคะถ้าอังกฤษก็จะเป็น capillary ค่ะเน้นยกตัวอย่างแค่นี้นะคะ
1: we haveQuite a few, unfortunately, rules in English about where to place the stress. And there are a lot of reasons

0: syllable receives stress in English. I'm going to talk about the following reasons why stress in English falls on certain syllables. The first reason has to do with the history of the language. And very often, does the word come from Anglo-Saxon, Norman French, classical, etc. origins? You know that in English we have taken words from many different languages and incorporated them into English. Second reason that I mentioned already is affixation, whether the word has a prefix or a suffix. And sometimes the addition of a prefix or a suffix changes the stress of the word, and we need to know the rules for this. Third, compounding, compound nouns, compound verbs, compound adjectives. Compounding in English is one way that we form new words in the language, and compounding also changes the stress. And finally, sometimes grammatical category. Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? We already saw the example object versus object. Object is a noun, and it receives the stress on the first syllable. Object is the verb, and that receives the stress on the second syllable. So sometimes we change the stress of the word simply because of grammatical category.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็กล่าวถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการที่ออกเสียงเสียงเนี่ยในที่ต่างๆกันนะคะปัจจัยแรกก็คือต้นกำเนิดของคำนะคะรากศัพท์นั้นนะคะมาจากไหนมาจากเป็น Anglo-Saxon เป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษแบบ Classical หรือเปล่านะคะซึ่งทำให้มีผลต่อการเน้นเสียงปัจจัยที่สองก็คือการเติม prefix หรือ suffix นะคะซึ่งจะมีกฎของมันอยู่นะคะว่าการเน้นเสียงจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะคะปัจจัยที่สามคือการผสมคำนะคะเป็น compound ทั้งหลายอย่างเช่นซึ่งอาจจะเป็น compound noun compound verb หรือ compound adjective ก็ได้นะคะซึ่งก็ทำให้การเน้นเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจัยที่4นะคะก็คือว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะซึ่งอันนี้ในเชิงไวยากรณ์ก็อย่างเช่นคำนามเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษค่ะ
0: Let's start with a word's origins, where the word comes fromWhen we borrow a word into a language, we typically talk about loan words. A loan word is a word which has been borrowed from another language and which we now have incorporated into our language, in this case, English. Many of the loan words in English keep the stress pattern of the language from which they were borrowed. This is true of many words from French because we have many, many words in English that come from French, especially Norman French. Words like masseuse, somebody who gives you a massage, bizarre, meaning very strange, Baroque, one of the eras of history. From Persian, we have the word bazaar, and we've kept the stress pattern from Persian. From Arabic, we have the word giraffe. These words really don't fit the normal English stress rules, so we can consider them to be exceptions to the rule. But you can remember that maybe explaining to your students, if they ask you why is the stress on this syllable, it might be because of the history of the word.
1: ค่ะสำหรับปัจจัยแรกนะคะก็คือต้นกำเนิดของภาษาของคำนั้นนะคะว่ามาจากภาษาอะไรนะคะก็อันนี้อาจารย์ดอนน่าบอกว่ามาจากภาษาไหนก็จะเก็บรักษาวิธีการที่จะเน้นพยางค์เนี่ยนะคะของภาษานั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นคำในที่ยืมมาจากคำภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่า masseuse นะคะซึ่งแปลว่าคนที่นวดนะคะแล้วก็ bizarre หรือว่า baroque นะคะสามคำนี้นะคะก็เน้นพยางค์ที่สองตามอย่างคำใน

0: ภาษาฝรั่งเศสนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งยืมมาจากภาษาเปอร์เซียนะคะบาซาร์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะยืมมาจากภาษาอาหรับิกนะคะจิราฟค่ะก็จะเน้นเสียงตามต้นกำเนิดของคำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเน้นเสียงของคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนี่ยจะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นของกฎการเน้นคำค่ะ
1: Our first rule of stress has to do with the original words of English, which were the Anglo-Saxon words in Old English. That was the very beginnings of the English language. And the Anglo-Saxon rule, or the Anglo-Saxon root rule, simply says that the stress of any word that comes from Anglo-Saxon is on the first syllable of the root of the word. So never, meadow, Monday, body, father, become, summer, unpack. These are all words of Anglo-Saxon origin. And we can usually say that Anglo-Saxon words are very common words in the language. They're the first words that people needed to communicate. Things like the parts of the body, hand, foot, mouth, the calendar, summer, winter, animals like cow, domestic life, things like fire, house, basic verbs like come, give, adjectives, things describing the physical world, the landscape, and words having to do with war and peace, because these were things that the Anglo-Saxons thought a lot about.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงรากศัพท์ที่มาจาก Anglo-Saxon นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำที่มาจากAnglo-Saxon เนี่ยนะคะก็จะ stress ที่พยางค์แรกนะคะของรากศัพท์นั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า never meadow monday body father become summer unpacked นะคะนี่ unpack เนี่ยนะคะก็อันเนี่ยเป็นprefix ใช่ไหมคะเราก็ไม่ stress อยู่แล้วนะคะเพราะตรงตัวรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า pack นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำจาก Anglo-Saxon origin เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาเป็นศัพท์ธรรมดานะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคำที่บอกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าคำที่บอกถึงฤดูกาลนะคะซัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงคำที่พูดถึงสัตว์นะคะอย่างเช่นคาวคำที่พูดถึงชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นโฮมไฟร์หรือว่าคำที่เป็นเวิร์บนะคะที่ใช้กันบ่อยๆคำนะคะกิฟหรือว่าคำที่เป็น adjective ที่บอกลักษณะของพื้นที่นะคะหรือว่าคำเกี่ยวกับ war and peace ซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันมากเหลือเกินนะเพื่อที่จะมีทั้งสงครามและสันติภาพนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยค่ะ
1: And here we have some examples of what perhaps Anglo-Saxon life looked likeVery, very simple society, and you can see the kinds of things that they probably needed to talk about in the picture on the screen. And also warfare, right? You see peace and war, or here in our pictures, we see the depiction of war. So they needed to talk about this. And so the vocabulary about that is usually from Anglo-Saxon in English.
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะภาพที่อาจารย์ให้ดูคือภาพแรกเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนนะคะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปภาพที่สองก็การทำศึกสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำเหมือนกันนะคะค่ะ
1: Okay next let's talk about suffixes and stress I mentioned already in our introduction that the addition of a suffix in English can cause a change in

0: in the stress pattern of the world, of the word. There are actually three possible things that can happen in the with the addition of a suffix. First, we have what are called stress neutral suffixes. And when we add a stress neutral suffix, there is no change. Look, for example, at forgive, stress on the second syllable. If we add the suffix en, the stress stays the same. Forgive, forgiven. Forgive, forgiven. Regret, regretful. So ful, the suffix, does not change the stress pattern of the word. A second possibility is a category we call stress demanding suffixes. And these stress demanding suffixes cause the stress to move to the end of the word, to the suffix itself. So listen to the difference between absent, stress on the first syllable, absent, and when we add the suffix t, someone who is absent, absentee. So the stress moves to the suffix. Auction, and someone who conducts an auction is an auctioneer. Auction, auctioneer. So these are the second category of suffixes called stress demanding suffixes. Our third category of suffixes is a category called stress changing suffixes. And here, the stress shifts to the penultimate syllable, penultimate meaning next to last. So the suffix changes the stress, but it changes it to the syllable right before the suffix. Athlete, athletic, telephone, telephonic. I hope you can hear the stress patterns there.
1: ค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือ stress changing suffix นะคะก็คือว่าเมื่อเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยย้ายที่แต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่พยางค์ท้ายนะคะคราวนี้ย้ายมาอยู่พยางค์ก่อนท้ายคือพยางค์ก่อน suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า athlete นะคะพอมาทำเติม ic เข้าไปก็เป็น athletic นะคะคือมาเน้นที่พยางค์ก่อนพยางค์สุดท้ายนะคะหรือคำที่สอง telephone นะคะก็มาเปลี่ยนย้ายมาเป็น telephonic เป็นพยางค์ก่อนท้ายนะคะที่เน้นค่ะ
0: Let's go back and look at category number one a little bit more in depthThe stress neutral suffixes. Remember, these are the suffixes that do not change the stress of the word. These include the early English suffixes that I've listed, D-O-M, E-N, E-R, E-S-S, F-U-L, H-O-O-D, I-S-H, L-E-S-S, L-Y,M-A-N, N-E-S-S, S-O-M-E, W-A-R-D, S, and W-I-S-E. These are all early English suffixes, again from the Germanic or Anglo-Saxon origins that do not change the stress pattern of the word. So king, and if we add the suffix D-O-M,The stress still remains on the first syllable, kingdom. Child, if we add the suffix H-O-O-D, we still have the same stress pattern, stress on the first syllable, childhood. In this same category, we also have some non-native suffixes that we've taken from other languages, I-S-T, I-Z-E. Examples here, active,Activist, union, unionize. So again, the stress stays the same because these are stress neutral suffixes.
1: ค่ะก็อาจารย์กลับมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีในแบบแรกนะคะที่เป็น stress neutral suffixes นะคะก็คือว่าการที่การ

0: เสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนพยางค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเภทแรกก็คือพวก suffix ที่มาจากคำพวกภาษาเก่านะคะ Anglo-Saxon Germanic อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายนะคะก็อย่างเช่น DOM ลงท้ายนะคะนี่คือพวกคำลงท้ายทั้งหมดนะคะ ENER ESS นะคะ FUL อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์เห็นแล้วบนสไลด์นะคะซึ่งก็การเน้นเสียงก็ไม่ย้ายพยางค์นะคะอย่างเช่น King นะคะก็เป็น Kingdom Childhood นะคะก็เน้นที่พยางค์แรกเหมือนเดิมอีกประเภทหนึ่ง suffix ที่อาจารย์บอกว่าเป็น non-native suffix ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษเดิมนะคะที่ยืมมาก็จะเป็นพวก IST หรือว่า IZE นะคะตรงนี้ก็ไม่ย้ายพยางค์เหมือนกันการเน้นเสียงนะคะอย่าง active ก็เป็น activist union ก็เป็น unionize ค่ะ
1: Back again to our second category, the stress demanding suffixes. We could actually say that these suffixes steal the stress, right? They demand or steal the stress. A-I-R-E, E-E, E-E-R, E-L-L-E, E-S-C-E, E-S-E, E-S-Q-U-E, and E-T-T-E are suffixes that belong in this category. And I should probably mention that all of these come from French. So it's the French that steal things, right? Acquire, acquiesce. China, Chinese, right? So these are stress demanding suffixes or stress stealing suffixes.
0: ค่ะสำหรับประเภทที่สองนะคะ stress demanding suffixes นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น suffix ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นมีการ steal stress ก็หมายความว่าย้ายที่อะค่ะนะคะย้ายที่การเน้นพยางค์ไปเน้นที่ suffix แทนนะคะก็อย่างเช่นคำแรกนะคะ acquire ก็จะเปลี่ยนเป็น acquiesce นะคะไปเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะ ESCE นะคะ acquiesce China นะคะก็เป็น Chinese
1: And again, our last category of suffixes, the third category, stress changing suffixes. Let's look a little bit more here. Again, as I said, the stress moves to the left of the suffix or to the penultimate syllable. And this includes suffixes IC, ICAL, ICS. Examples here, gene, genetic.Microscope, microscopic. And there are a few exceptions that we just need to learn because English always has exceptions. So I've listed some exceptions there. Also, ID, ITY, stupid, stupidity, masculine, masculinity. These are more examples of stress.Changing suffixes in English.
0: ค่ะสำหรับแบบที่3 stress changing suffixes นะคะก็คือการที่เมื่อใส่ suffix เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะการเน้นเสียงเนี่ยย้ายพยางค์ไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายหรือว่าก่อน suffix ตัวนั้นนะคะก็จะมีอย่างเช่น suffix IC นะคะแล้วก็ ICAL แล้วก็ ICS นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำแรกgene นะคะก็จะเป็น genetic นะคะคำที่สอง microscope ก็เป็น microscopic ต่อาจารย์ก็บอกว่าก็มีคำยกเว้นนะคะที่อยู่ในช่องที่ถัดลงมา exceptions นะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ic เนี่ยนะคะแต่การออกเสียงก็ไม่ได้

0: เน้นพยางค์ที่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะเหมือนกับไมโครสโคปิกนะคะก็อันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกมาหลายๆครั้งแล้วว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นเยอะมากนะคะแล้วก็ suffix ต่อมาก็คือ id กับ ity นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในcategory นี้ด้วยก็คือว่าการเน้นเสียงเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะหรือว่าก่อน suffix นั้นนะคะพยางค์ก่อน suffix ค่ะอย่างเช่น stupid เป็น stupidity นะคะ masculine ก็เป็น masculinity ย้ายพยางค์นะคะค่ะ
1: excellent we're going to move on to another area and this is the area of compoundingRemember that I mentioned compounding already. Compounding is a way that English creates new words, and it simply means putting two words together and creating a new meaning. Basically, a compound is a type of idiom. It functions like an idiom, and it has a special meaning. If we take the adjective green,And we add it together with the noun house, and we create the compound greenhouse. It doesn't mean a house that is green. If we talk about the compound greenhouse, it means a special structure, usually made out of glass, that we use to grow plants. Or another example,White plus board. It's not a board that is white. It's a special thing that teachers use to write on in the classroom. We used to have a blackboard, but today we have whiteboards. The compound element has a very unique stress pattern.And this is the most important thing to remember. The stress of a compound always falls on the first element of the compound. So we say greenhouse, stress on green, whiteboard, stress on white. That's how we know that this is a true compound.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึง compound noun นะคะขอโทษค่ะ compounding นะคะซึ่งจะเอาคำสองคำมาประกอบกันนะคะแล้วก็จะมีความหมายใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้ง noun ทั้ง verb นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็น noun ก่อนนะคะก็มีสองคำที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าคำว่า greenhouse กับ whiteboard นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า stressอยู่ที่พยางค์แรกเสมอนะคะสำหรับ compound noun ค่ะ Over to you Donna
1: Okay We usually talk about compound nouns but you should realize that we could make compounds of many different parts of speech so we can have noun plus noun for example birdcage wagon trainWe can have noun plus verb, babysit, web surf, knee jerk. We can have adjective plus noun, green card, hot plate. We can have noun plus adjective, airsick, seasick. We can have verb plus preposition, splashdown, countdown, touchdown.And we can even have three-part compounds consisting of adjective plus noun, a backseat driver, a waste paper basket, hot dog bun, blackbird nest. Notice the important thing, it's always the first element of the compound that receives the primary stress. So this is an easy rule to remember when you're teaching compounds to your students.It's the first word in the compound that receives the stress. So the rule is simple, but it can get a little bit complicated because when we put two words together in English, they're not always a compound. And it can make a difference in meaning. So a compound, which two words together assuming a new meaning, and a phrasal unit, two words that just happen to occur together, are differentiated by their stress patterns. Remember I mentioned

0: meaning. So for example, the adjective plus noun compound hot plate, which means a small electric burner that we use to heat water, receives stress on the first element. Don't forget to turn off the hot plate, the small electric burner. As opposed to the phrasal unit, which is an adjective modifying a noun, careful, that's a hot plate, a plate which is hot. It doesn't have any special meaning, and here we stress the noun because it's the noun that is most important. So we only put the stress on the first element when it's a compound unit.
1: ค่ะก็มาถึงส่วนที่ยากนะคะก็คือว่า compounds เนี่ยบางครั้งก็เราอาจจะสับสนกับ phrasal units phrasal units อาจารย์บอกว่าหมายถึง2คำที่บังเอิญมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเนื่องจากไวยากรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อความหมายไม่เหมือนกันก็จะต้องเน้นคนละที่นะคะเน้นเสียงคนละพยางค์คนละคำนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะคำว่าhot plate นี่นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาอยู่ใน2ประโยคนะคะประโยคแรกก็เป็น compound noun นะคะเป็นคำ compound นะคะที่บอกว่า don't forget to turn off the hot plate นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย hot plate นั่นหมายถึงเตานะคะเตาที่ใช้อุ่นอาหารหรืออย่างนั้นนะคะที่เป็นแบนๆนะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะคะเป็นแผ่นเป็นแบนๆนะคะแล้วก็ส่วนในประโยคที่2เนี่ยนะคะก็เป็นแค่adjective ประกอบคำนามธรรมดานะคะที่บอกว่า careful there's a hot plate นะคะก็คือว่าถือมาเนี่ยระวังนะเพราะว่าจานเนี่ยมันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจานที่ร้อนนะคะมันไม่ใช่เป็นคอมเพลต์นะคะตรงนี้ก็เลยเน้นเสียงที่คำว่า plate ค่ะก็ต่างกันเนื้อเราต้องดูความหมายด้วยนะคะค่ะ
0: Here are some more words where the stress makes a difference depending on whether it is a true noun compound with stress on the first element or whether it's simply an adjective describing a noun. And you'll also notice a difference in juncture. We talked last time about juncture and we said juncture is the connection between words or the pause between words. So you'll notice that the connection in the noun compound is very close and smooth, whereas there's a little bit of space between the second one where we put the stress on the second element. Listen to the difference. Greenhouse, it's a glass structure where we grow plants, versus greenhouse, simply a house that is the color green. White House versus White House. The White House, of course, is where the President of the United States lives. And we'll have our new president moving into the White House very soon. White House is simply a house that is the color white. So this makes a big difference whether you're moving into the White House or a white house. I live in a white house, not the White House. Shortstop, a term from the popular American game baseball, versus a short stop. We stopped a very short time. Head doctor versus head doctor. Head doctor means a psychiatrist, somebody who looks at people who are having mental problems. Head doctor simply means the doctor in charge, the doctor who is the boss, right? Freeway versus freeway. We have lots of freeways in Los Angeles, and I know in Bangkok too, because I've been on some of your overhead roads with lots of traffic. Blue book versus blue book. Blue Book is a type of examination booklet that university students write their exams in. So it has

0: a special meaning. Again, the compound always has the stress on the first element, so you can see the difference.
1: Yes, Donna.
0: Here's another cartoon illustrating a confusion between a compound noun and a phrasal unit. So Mother Goose and her dog Grim. Mother Goose says, "I'll be back in a little while, Grimmy. I have an appointment with my hip doctor," a special kind of doctor who treats people who have rheumatism in their hips. And the dog misunderstands, and he says, "Groovy." In the 1960s, hip was slang meaning very trendy or fashionable. And groovy was also 1960s slang for terrific or excellent. So Grimmy, the dog, has understood that she's going to see a fashionable doctor, not her hip doctor.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้นะคะก็พูดถึง hip doctor นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย hip doctor เป็น compound noun นะคะหมายถึงหมอที่รักษาโรครูมาติซึมที่เกิดขึ้นที่สะโพกนะคะแต่ว่าพอคนนี้บอกว่าจะไปหา hip doctor นะคะสุนัขของเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหา hip doctor คือหมอที่อะไรฮะที่เทรนดี้ที่ทันสมัยใหม่อะไรพวกนั้นนะคะก็ความหมายก็ผิดไปเลยค่ะ
0: I mentioned stress and grammar, and there are actually 130 words in English where the difference between a verb or a noun or an adjective is signaled only by stress. You probably know many of these already. So for example, conduct, the verb, conduct, the noun, survey, the verb, survey, the noun, present, the verb form, present, the noun form, and in this case also, there is an adjective form, present. Perfect, the verb form, and an adjective form, perfect. So the only difference in these words is the stress, and of course the change in vowel as well when we have the unstressed syllable. And these make a difference in meaning. There are only 130 of these pairings in English, but they are very common words often, and ones that you as teachers need to know the difference in stress in order to teach your students.
1: ค่ะ อาจารย์ได้พูดถึงว่า grammar นะคะ ไวยากรณ์ก็ เป็น verb เป็น noun เป็น adjective เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้การเน้นเสียงของพยางค์นี่เปลี่ยนไปนะคะก็อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า conduct นะคะซึ่งถ้าเป็นกริยาก็จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็ conduct นะคะแล้วก็คำที่สอง survey กับ survey นะคะคำที่3นะคะมีปรากฏทั้งใน verb noun แล้วก็ adjective นะคะแต่เน้นเสียงที่พยางค์ต่างกันนะคะถ้าเป็น verb ก็เป็น present ถ้าเป็น noun ก็ present ถ้าเป็น adjective ก็ present เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนเราก็พูดผิดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคำต่อไปถ้าเป็นกริยานะคะ perfectถ้าเป็น adjective เป็น perfect ค่ะก็เปลี่ยนที่เน้นนะคะแล้วก็ประเภทของคำก็เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โห
1: มาถึงกันแล้ว
0: คุณซุนครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
0: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
0: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
0: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่400,000คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ400,000
1: คนน้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
0: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
0: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณกิฟต
0: ์คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
0: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
0: ครูซุนได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
0: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
0: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้วคร
2: ับ งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ฮัลโหล
5: สวัสดีครับคุณครับบรูไนดารุสซาลาม
6: yeah
5: welcome to Brunei Darussalam
0: okay
5: my name is Zainal
0: Zainal
5: Zainal
7: my name is Gift
5: Gift nice to know you
6: okay
1: my name is Zulkifli
5: senang mengetahui anda
6: yeah
5: baik adakah anda bersedia untuk menerima misi anda are you ready to receive

0: Your mission today?
1: Okay.
2: What is this?
0: You know what is this?
1: Flower.
0: This is flower. Yeah. This is simple flower.
1: Oh. Of Brunei.
0: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simple.
1: Simple?
0: Yes. Open the first leaf. There are five leaves, but I want you to open the first leaf. Number satu. Which
1: this
0: is
1: one.
0: This one and this one.
2: This one.
1: Open it?
0: Yes. Please.
1: นี่เลยครับ
2: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
1: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
2: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
0: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
1: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
1: Okay. Create a mission.
2: Let's go.
1: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
2: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ที่นี่ละมอมานะบวช
0: มาเซอร์ dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabahduli His Majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988. So this mosque belonged to His Majesty, and he gave it to the people of Brunei Darussalam.
1: เท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวเนี่ยนะให้ดูนี
2: ่แล้วดูความสูงมัน
1: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
2: นั่นแหละ
1: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
2: จริงครับจริง
1: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบสถ์แปะไป
2: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
1: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
2: masjid ini untuk sembahyang sekarang untuk pelajar untuk buat lain-lain lagi
0: masjid ini untuk sembahyang harian
2: harian
0: ya harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat dan tiap-tiap hari Jumat untuk solat Jumaat dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa
2: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
1: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2: harga semua ni apa untuk bawa
0: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
2: Oh 100 juta.
0: Sebab ini masjidnya besar 100 juta Brunei. Tetapi kuasaan dia besar 22 ikar. 22 acres is the area and all the material inside from marble and that's why they are quite expensive.
2: 2,500
1: ล้านบาท
2: เนี่ยมูลค่าของที่นี
1: ่ใช้เวลาสร้าง7ปี
2: ใช่7ปี
1: วัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหน
0: เดี๋ยวพี่เนี่ยนี่macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
2: Italy
0: apa marble
1: เ
0: ดี๋ยวพี่เนี่ย marble
1: มาจากอิตาลีแน่ๆได้ยินอิตาลี
0: และ daripada Malaysia pun ada juga
2: อิตาลีมาเลเซีย
0: ว่
2: าตัว
0: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang di mungkin berbagai negara lah kita get order
2: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิด

0: เขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญๆเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
1: ต้นปาล์ม
0: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
1: ปาล์มเต็มไปหมดเลย
0: 12 13 14 15 16
1: เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
0: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี
1: ้17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ่ะ
0: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
1: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque.
1: Oh.
3: And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
1: Oh,
4: in Southeast
3: Asia.
4: Asia. Asia.
3: And if you look at the mosque in the India there, the
4: Taj Mahal.
3: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
0: Mini Taj Mahal,
4: Mini Taj Mahal.
3: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
1: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
5: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาเดี๋ยวผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
6: ครับ
5: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
7: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
5: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน

0: Kawasan Diraja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992. Ini adalah usungan diraja Royal Chariot. Ya.
1: Untuk
0: semasa perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan. 40 orang, 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
1: Ini pen mungkin kap rosong. Pen mungkin kap raja ni, jadi song song nang rot ini di raja kerani raja piti tentang. Tapi wah, jadi tapi mungkin tidak ada raja, jadi pen kon raja pen.
2: Pen tahan.
1: Pen tahan yang ทั้งหมดข้างหน้า20คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
3: This is the one you see there in Malay we call it changka
1: changka
3: changka
1: this is changka
3: what is changka this is a like type of weapon
0: yeah
3: ancient weapon for the king in the old days so this is will be carried in front of the chariot and the chariot will follow behind ikut di belakang
0: yang ada dua orang lah tu
3: ada dua orang
0: dan damong namanya
3: they call it pate and damong
1: ต้องมี2คนนะคือเป็นพระทุนแล้วก็ดามงที่จะมี2มี2เวปัน
0: ยังได้ดับปันยังอันนี้ adalah snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
1: si kiri kanan depan semua 50 orang
0: 25 25
1: 25 25ด้านหน้าของขบวนก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
2: คอยอารักขา
1: คอยอารักขาด้านหน้าทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับผู้ใด
2: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงวัฒนธรรมทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
1: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่เป็นน้ำรองอย่างที่เราได้สังเกต
2: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟบอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็น
2: ซิลเวอร์
1: เงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
3: so this will be used during the occasion like if you bestowed with titles by his majesty so you go to the palace in front of the important person's guest and then his majesty will give you the titles and then these are the people who will accompany you left and right so they walk around the town
0: yeah
3: people were lining up along the road
0: no.
3: I was there I was very young yes yes I was
2: too many people
0: yeah, yeah too many
3: people yeah
2: คือลองจินตนาการภาพตามที
1: ่เขาได้กล่าวไว้
2: วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
3: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no housesSo because His Majesty wants His people, every subject to have house. So His Majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor.
2: Every
3: year, every special occasions and that's why and His Majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer he will go every mosque around the country and then meet his people after the prayer and that's why people love him very much and also His Majesty sometimes he go and visit the villages without informing anybody he just want to see his subject how they are yes and this is the good thing about His Majesty'sAnd that's why the people, the subject, really love him very much.

0: ันนี้แซ่บ
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วย
2: ทอดหมูสเต็ก
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
3: traditional food
0: yes
3: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy now
3: close already
0: this is still open
3: close
1: okay เราต้องไป
3: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินไม่ลืมเลยนะ Can you help me I want to buy Amburong
1: ini apa wandulong
3: Amburong
1: ni Amburong
2: คือแป้งเหรออ๋อ
1: apa ah ambuat Amburong dari apa
4: Zin namanya Pak
0: Ya. Ini daripada pohon rumbia. Rumbia. Daripada pohon ya, rumbia. Jadi diproses, the water becomes white and poured into a powder and called with sago.
3: This white powder. Sago.
0: Yeah.
3: White powder.
0: Yeah, white powder. Sago.
3: This is the real Amburong, right?
0: Yes.
2: ต่อไป
1: ต่อไปเป็นตำปูยัด
2: ทำผู้หยาด
1: มาที่นี่ได้ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
1: ฮะ
2: what is it mama
3: what is this
1: apa
4: durian
1: oh durian ฮะคุณกิ๊ฟลองคุ้นไหมคำว่าดูเรียน
0: ใช่ดูเร
1: ีย
0: น
1: คุ้นไหมดูเรียนคุ้นไหม
2: ไม่แต่นี่มันนี่นั่นนะ
1: ตำปูยัด
2: ตำปูยัดตำปูยัด
1: อ
2: is durian ตำปูยัด is durian
1: ต่อไปเป็นบินใจ
2: บินใจที่บินใจเหรอ
1: เอามาดูนี่บินใจ
2: บินใจคือ what is it
1: นี่อะไรนี
0: ่ ini buah special local fruit a sour fruit so they call it binjai it's a name of a fruit in Brunei
3: ผลอะไรผล
0: ยา
3: บัว sour
0: yeah sour fruit
1: ลูก sour ลูก
0: sometimes it is sweet and sour
2: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย
3: Excuse me, do you have lademera? The lademera.
1: How much this one?
3: $1.
2: Bang Roshan. Bang Roshan.
1: Oh, มาเป็นก้อน
2: เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ
1: ลองดมดู
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
3: Oh, very good smell. Oh, taste it.
2: Limau kasturi.
1: ออกเสียงถูกป่ะ
2: ถูกถูกถูก
1: Limau kasturi.
3: What is it?
1: What?
3: Are you sure?
5: Yes.
3: Limau kasturi.
5: Yes.
1: ตอนเหลืออันสุดท้ายเป็นซายุปาเกต
2: ซายุ
1: ซายุ
2: ซายซายุ
1: ซายุปาเกต
2: ซายุปาเกต
3: ซายุปาเกต Yes.
1: Yeah.
3: Oh, thank you.
1: I want sayur pakis.
3: Pakis. How it look like?
2: วานรูดเลยsayur pakis.
1: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
2: ต้นหอมต้น
1: ไอที่เขา
3: you don't have it
1: tomorrow.
2: Oh.
3: Chop is have it sayur pakis. Sayur pakis. Hey. Sayur pakis. It's not pakis. Sayur pakis.
2: We cannot find sayur pakis.
1: Sayur pakis.
0: Never mind. Sayur pakis in the evening they don't sell it anymore because always in the morning.
2: Yeah.
0: If you want to buy sayur pakis, you must come to this market in the morning.
2: In the morning.
0: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
2: Aha.
0: Yeah. But if you buy the wrong thing, unfortunately you will not eat.
2: We think it's correct.อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
1: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
2: ตอนนี้เราฝันละโอ้ยไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
0: ก็เหรอ good
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว

0: ุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
1: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
3: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือนี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่าย ช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
5: ใช่
6: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
6: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีค

0: บรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
3: huh?
2: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่

ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการก็จะ

อันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในนี้แรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนัก

วัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักMG ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย T ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะฮะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องเนี่ยนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป .6 ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่1อาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่2มาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได
3: ้พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได้
0: เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกบุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟทค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนนะ
5: หมอต
0: ้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังดิ
4: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
0: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้มีไวใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะก็กลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
4: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
6: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
7: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
8: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
9: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
10: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่า

0: มีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
1: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
2: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
3: ผมว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับดีทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
4: ครับเรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะครับ
5: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะในที่ปากมันจะมีช่องสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์
1: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
2: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบหรืออะไรตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
1: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
6: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
0: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
7: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
8: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางโรงเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
9: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะดิฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5และคิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
6: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับ

ความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ย

เราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้าน

อยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย

60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รีชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับ

0: รูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
1: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
2: โอ้โหสวยมากเลย
1: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
1: มีสิตามมาเลย
0: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะบนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเอาเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านนานกเขาความตอนหนึ่งว่าเดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำ

0: น้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ25พฤศจิกายน2525พระองค์มีพระราชดำริตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีอาณาเขตกว่า 13,300 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม 2,300 ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก 11,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพกป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
1: พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะาการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ
0: เก็บน้ำตาดไฮใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำได้ก่อเกิดสายธารที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วผืนป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมายก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน
2: พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย
3: ์ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนนึงจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทางศูนย์ก็ริเริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี
0: ด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ใกล้ลุนาวันเกษตรกรบ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
4: ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน
0: การพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่นในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
5: หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบ พอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยมันจะทำให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง
0: เช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ำน้อยมีหินกรวดปนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันธุ์สกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าที่สำคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร
6: กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป
0: เช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นอพอ1คือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลี่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
7: อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวนึงที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย
0: ที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยในหนึ่งครั้งการผลิตจะเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภทซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครและการเลี้ยงไหมพันธุ์นางตุ่ยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหม่อนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมุ่งเน้นการสืบสารถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปะชีพที่งดงาม
8: แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู
0: ่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์เป็นอีกภารกิจสำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม
9: ท่านพระราชทานแนว

0: เอาพระดำริในการทำงานเรื่องประวัติศาสตร์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้ผ่านไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร
1: ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือ3ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างความมหัศจรรย์ให้แก่เกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า 2-3 เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนักทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ำที่จำกัด
2: ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อยนะครับ
1: นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้อนพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้2ทางโดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานิลแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กันจากผลสำเร็จพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรด้วยระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 70,000 คนบังออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได
3: ้ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5ไร่นะคะ
1: จากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนคร
4: ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดจะแปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่บ่มีหยังกับผมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพิ่นมาใช้ก็ถือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้ว
1: ณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญงอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดารให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเจริญสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้น

ของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจเรียนรู้ดูงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งซึ่งนอกจากองค์ความรู้ที่ตั้งใจจะมาศึกษาตามภารกิจแล้วทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งยังมีผลสำเร็จและต้นแบบความรู้อีกมากมายที่ได้แสดงและสาธิตไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตขณะเดียวกันณดินแดนของพืชผักผลไม้เกษตรกรข้าวและพริกกำลังจ้องมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะพริกแสดงความไม่พอใจเพราะเจ้าสิ่งนั้นคือพริกหวานซึ่งเป็นคู่อริกันในวงตระกูลของพริกคุณผู้ชมคะนับจากอดีตการเผ่าพันธุ์พริกได้แบ่งแยกออกเป็น2ชนิดหลักๆคือพริกเผ็ดและพริกหวานพริกเผ็ดไม่ชอบพริกหวานที่มีความเผ็ดน้อยด้วยหญิงทนงในศักดิ์ศรีว่าพริกที่แท้จริงจะต้องเผ็ดจัดยิ่งเผ็ดยิ่งดีส่วนพริกหวานก็ไม่ชอบพริกเผ็ดได้เชื่อว่าพริกไม่จำเป็นต้องมีแต่ความเผ็ดแต่ควรมีความหวานอร่อยด้วยดังนั้นพริกทั้งสองชนิดจึงทะเลาะกันทันทีที่พบเจอกัน
1: ใจเย็นๆพวกเจ้าทั้งสองอย่าทะเลาะกันยังไงก็เป็นพริกเหมือนกันว่าแต่เจ้าพริกหวานทำไมถึงเดินทางมาที่นี่ล่ะ
0: พริกหวานบอกกับเกษตรกรว่าจะขอมาทำงานและสร้างผลผลิตในดินแดนแห่งนี้เกษตรกรตอบตกลงทันทีเนื่องจากจะได้มีผลผลิตการเกษตรที่หลากหลายขึ้นข้าวก็เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าพริกก็ยังคงไม่พอใจอีกด้านหนึ่งเหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจและเร่งเรียนรู้งานเนื่องจากพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านตามที่นัดหมายแม้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งจะมีงานพัฒนาให้เรียนรู้มากมายหลายด้านแต่น่าสังเกตว่าทางศูนย์ได้รวบรวมและจัดสถานที่เผยแพร่ความรู้ไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายในบริเวณเดียวกันทำให้สะดวกในการเข้าไปศึกษาอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งมาจากแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นต้นแบบของการให้บริการรวมที่จุดเดียวโดยมีหน่วยราชการต่างๆร่วมดำเนินการและให้บริการณสถานที่แห่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มาใช้บริการจะได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ไปมากมายเหล่าพืชผักผลไม้แต่ละชนิดเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในดินแดนของพืชผักผลไม้แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนคุณผู้ชมคะต้องติดตามในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
1: ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5
0: เรื่องตกลงเราเป็นอะไรกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: สวนสัตว
1: ์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
2: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะลิงดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิต

0: ณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
1: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลว้าวอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

เสือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันมันจะกินเราไหมนะ

0: หว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจ
0: อนักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่

ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1นกเอี้ยงกับควาย

ับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับโอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรก

สนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็ก

0: แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ n i นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ f เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: ทั้งแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทัวร์ท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโด ยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนแก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทันทีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงที ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Natawut Poon Piriyas.

0: านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทย
1: ที่ทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการชุมชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณองค์การบริหารส่วนต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันเปิดสอนใน5หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ทั้งประชุมวิเคราะห์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริหารส่วนต่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยฝึกอบทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังทอผ้าลายตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกซึ่งเป็นลายผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดระยองจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
2: ถาม

0: Be able to talk to people, run a small group, and then actually the kids be so keen that they start spontaneously dancing, smiling, laughing.
1: ให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ย

0: คลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือ
1: ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มาถึงกันแล้ว
1: คุณซุนครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
0: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
1: เป็นมัสยิด
0: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
1: มีหลายแบบอ่ะ
0: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
1: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
1: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ 400,000 คน
0: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
1: 10
0: ล้านขึ้นแล้ว
1: ครูซุนเคยมาบรูไนมั้ย
0: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
1: ผมก็เป็นครั้งแรก
0: แสดงว่า
1: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
0: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณกิฟต
1: ์คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
0: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
1: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
0: แสดงว่า
1: ครูซุนได้มาภาษาอังกฤษ
0: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
0: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
1: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
0: ใช่
1: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับ
4: อยากรู้แล้วครับ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
1: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
1: Okay.
5: My name is Zainal.
1: Zainal?
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift, nice to know you.
6: Okay. My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui Anda.
6: Yeah.
5: Baik, adakah Anda bersedia untuk menerima misi Anda? Are you ready to receive your mission today?
1: Okay.
0: What is this?
5: You know what is this?
1: Flower.
5: This is flower. This is Simpur flower.
1: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the Simpur.
1: Simpur.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
1: this
5: is
1: one.
5: This one and this one.
0: This one.
1: Open it.
5: Yes. Please.
1: นี่เลยครับ
0: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
1: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
0: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: บรูไนis in Islamic country so the first thing you have to know is the region of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
1: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
1: Okay. Create a mission.
0: Let's go.
1: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
0: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ที่นี่ละมานะบวช
5: ini
0: masa
5: dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabahduli his majesty's birthday 46th birthdayit was officially opened 1988 so this mosque belong to his majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
1: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะเห็นดูนี
0: ่แล้วดูความสูงมัน
1: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
0: นั่นแหละ
1: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ปี3เดือนอ่ะ2 3เดือนอ่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
0: จริงครับจริง
1: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบสเสดแปะไป
0: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
1: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
0: Masjid ini untuk sembahyang sekarang, untuk pelajar, untuk buat lain-lain lagi.
5: Masjid ini untuk sembahyang harian.
0: Oh, harian.
5: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
0: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำการละหมาดตอนประมาณเที่ยงๆเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
3: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
0: harga semua ni apa untuk bawa
5: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
0: Oh, 100 juta.
5: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei.
0: Oh,
5: tetapi kuasaan dia besar, 22 ekar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
0: 2,500
3: ล้านบาท
0: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
3: ใช้เวลาสร้าง7ปี
0: ใช่7ปี
3: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
5: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
0: Italy apa
5: marble dia punya marble
3: slab dari Italy แน่ๆได้ยินอีกที
5: ดันdaripada Malaysia pun ada juga
0: Italy Malaysia betul
5: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
0: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญสำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
3: ต้นปาล์ม
0: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
3: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้ว
0: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
3: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
0: ่
3: ะ
0: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
3: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
0: In Southeast Asia.
5: And if you look at the mosque in the India there, the
3: Taj Mahal.
5: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
0: Mini Taj Mahal,
3: Mini Taj Mahal.
5: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
3: ครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
7: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นสุดคือความสะอาด
7: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
8: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน
5: To know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque in our Islamic culture. So I would like to ask you regarding the Golden Domes. How many do you think there are? on your count?
6: ผมว่า28 28
1: yeah. How about me? 1,284.
6: ทำไมต่างกับผมขนาดน
5: ั้น That's too big. Okay, Azul. Tahu tak Sultan Brunei yang sekarang ini Sultan yang keberapa?
6: Kawasan yang ke Brunei, biarlah.
5: The current ruler, if you know, the current ruler is the number of the yang keberapa nih, Sultan yang keberapa?
6: Sultan yang ke 29. Sultan di 29.
5: Ya.
6: 29 tu.
5: 29.
6: Yes.
5: So this is the 29th ruler of Brunei. Mm-hmm. So the dome there are 29. It symbolizes the 29th ruler of Brunei. So there are 29 domes, golden domes in the
1: Jamia. The answer is 29.
6: 28. Ah, 28.
5: So our next mission, your next mission is you have to open the lips of the next Simpur.
6: Oh, okay.
5: And it will tell you about the mission, please.
6: Okay.
1: This one?
5: Yes.
1: This one.
5: Yes.

0: Now we are outside the Royal Regalia or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่มาก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot
2: untuk
1: semasa perpuspaan ke bawah duli yang maha mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: Ini เป็นเหมือนรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีรถลากแต่เป็นคนลากแทนเป็นทหารทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก 20 คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there in Malay we call it Changka. This is a type of weapon. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind. Ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu.
0: Ada dua orang.
1: Dan Damong namanya.
0: They call it Pate and Damong.
2: มีสองคนนะครับเป็นพระพุทธก็ดำมงมีสองเว็บบ้าน
1: ยังดีดับปันยังอันนี้อันนี้เป็นสินิพิษดันทามิงดีบ่าวโอเล่50 คนยังซ้ายขวาและขวาดีดับปันด้วย
2: ซ้ายขวาด้านขวา

0: kenderaan, nah, semua 50 orang.
1: 25 25.
0: 25 25. Ya. Nah, ข้างของขบวนก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งนั้น25
2: คอยอารักขา
0: คอยอารักขาทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับ
3: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
4: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกระหนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่เป็นน้ำรองอย่างที่เราได้สังเกต
3: ครับ
4: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟต์บอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็น
2: ซิลเวอร์
4: เงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
5: so this will be used during the special occasion like if you bestowed with titles by His Majesty so you go to the palace in front of the important persons guests and then His Majesty will give you the titles and then these are the people who will accompany you left and right so they walk around the town
1: yeah
5: people were lining up along the road I was there I was very young yes yes I was
2: too many people
1: huh? yeah too many
5: people yeah
3: คือลองจินตนาการภาพตามที่เขาได้กล่าวไว้วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึง อุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
5: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no housesSo because His Majesty wants His people, every subject to have house. So His Majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor.
3: Every
5: year. Every special occasions and that's why and His Majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer he will go every mosque or around the country and then meet his people after the prayer and that's why people love him and also His Majesty sometimes he go and visit the villages without informing anybody he just want to see his subject how they are yes and this is the good thing about His Majesty'sAnd that's why the people, the subject, really love him very much. Mm-hmm. That's why Brunei are united because of His Majesty's love to his people. This is the market.
6: Market? What is the name of this market?
5: The name of the market is Kiangge Market.
6: Kiangge?
5: Kiangge Market.
6: Kiangge. Yeah.
5: So, are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now, and you answer his call.
6: Who? Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ayah, kita mau ingin kita lantar untuk ayam biasa?
5: Ya.
6: Ya, ya.
7: Satu Ambulong.
6: Ambulong. Ambulong or Ambera?
5: Ambulong.
6: Amburong.
5: Amburong.
6: This is not Ambera, right?
5: Amburong.
6: Amburong.
5: This is Amburong.
6: Chot Amburong.
5: Okay, okay. Let's write. Chot.
6: Amburong.
5: Tampuyak.
6: Yang dua apa?
5: Tampuyak.
6: Tampuyak. Tampuyak. Kita Thai.
5: Tampuyak. Okay, Tampuyak.
6: Tampuyak.
5: Tiga.
7: Binjai.
5: Binjai. Tiga Binjai.
7: Lada merah.
6: Lada merah.
5: Lada merah.
6: Oh,
5: yeah.
6: Lada merah.
7: Nombor lima tu belacan.
5: Nombor lima belacan.
6: Eat too much.
4: Belancar. Ber bukan ber. Belan. Belancar.
5: Belacan.
4: Belacan.
5: Yeah.
4: Belacan. Belacan.
5: Nombor enam.
4: Asik. Enam.
5: Limau kasturi.
4: Rimau kasturi.
5: Limau. Okay, dia sayur.

0: เนี่ย
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy now
2: close already
0: this is still open
2: close
1: โอเคเราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินนี่ลืมเลยนะ Can you help me Can you help I want to buy Ambulong
1: ini apa Ambulong
2: Ambulong
1: apa ni Ambulong
0: คือแป้งเหร
1: อ apa Ambulat Ambulong dari apa
0: ya ini daripada pohon Rambia Rumbia
1: Rumbia.
0: Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes white and poured into a powder and called with sago
2: white powder
0: sago
2: white powder.
0: Yeah. yeah white powder sago
2: this is the real amburong right
1: ต่อไปเป็นตัมปูยัด มาที่นี่ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย what is it
1: What is this? Apa? Durian. Oh, durian. Kuntip, long kun mai kawa durian.
0: Thai durian.
1: Kun mai durian. Kun mai.
2: Mai, tapi mana nana?
1: Tempuyat.
2: Tempuyat. Tempuyat. It's durian. Tempuyat is durian.
1: Papai pen binjai.
2: Binjai. Kedip binjai ah?
1: Awak duri binjai.
2: Binjai. What is it? Ni apa ni?
0: Ini buah special local fruit, sour fruit. Sour fruit, so they call it binjai. It's a name of a fruit in Brunei.
1: Pohon apa? Pohon.
0: Yeah.
1: Buah sour.
0: Sour, yeah, sour fruit.
1: Look sour.
0: Look sometimes sour. Sometimes it is sweet and sour.
2: Apa nama makanan yang kini? Excuse me, do you have lada merah?The lada merah.
1: How much this one? $1.
2: Bang Roshan. Bang Roshan.
1: Oh, มาเป็นก้อน.
2: เป็นนี่อะไรอ่ะ?
1: ลองดมดู.
2: เป็นอะไรอ่ะ?
1: Oh, very good smell. Oh. Taste it.
2: Limau kasturi.
1: ใช่ป่ะ? ออกเสียงถูกป่ะ? ถูก. Limau kasturi.
2: Kasturi, what is it?
1: What?
2: Are you sure? Limau kasturi.
1: ทางเดินอันสุดท้ายเป็นซายุปาเก็ต
2: ซายุ
1: ซายุ
2: ซายุ
1: ซายุปาเก็ต
2: ซายุปาเก็ตซายุปาเก็ต yes
1: yeah
2: oh thank you
1: I want ซายุปาเก็ต
2: ปาเก็ต how it look like วานรูดเลยซายุปาเก็ต
1: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
2: ต้นหอมต้น
1: ไอที่เขา
2: you don't have it tomorrow oh
1: shop is have it
2: say your baggage say your baggage hey say your baggage
1: it's not baggage
2: say your baggage we cannot find say your baggage
1: say your baggage
0: never mind say your baggage in the evening they don't sell it anymore because always in the morning
2: yeah
0: if you want to buy say your baggage you must come to this market in the morning but never mind I willTake you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
2: Aha.
0: Yeah. But if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
2: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
1: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
7: Who?
8: Ambulong.
7: Ambulong or Ambera?
6: Ambulong.
7: Ambulong.
8: Ambulong.
7: It's not Ambera, right?
6: Ambulong.
7: Ambulong. Ambulong.
9: Excuse me, do you have Lademela? The Lada Merah.
10: How much this one?
11: $1.
9: Balasan?
10: Oh, maafin kon.
9: Sini lah ya.
10: Long dong do.
9: Sini lah ya.
11: Oh, very good smell. Oh.
9: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ย มันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
10: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
12: Assalamualaikum.
13: สลามอะลัยกุม
14: คือเป็นการทักทายภาษามาลายู
13: สลามอะลัยกุม
1: มาลายูสลาม
12: อันนี้อัมบะพรำบงบาวะ kawan daripada Thailand orang si Zul
14: okay
12: dan si Kayum
14: bin Nasikim
12: yeah saya pernah nyakup
14: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
13: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
14: ใช่อะไร
13: who should order
1: sayaI'm the one who ordered.
13: Okay.
1: My name is Ajahn
13: Arman. Okay, let me check. It's correct?
1: Okay. Let me check, yes. Okay. Belacan.
13: It's correct?
1: Yeah.
13: Belacan?
1: Belacan.
13: Belacan. Kepi, menma, it's really stingy.
1: Limau kasturi.
13: Somjit.
14: Limau kasturi.
1: Yeah. Ini lada merah. Ambulong.
13: Ambulong.
1: Yeah. Tempoyak. Binjai.
13: But we don't have, how to call?
14: Sayur pakis.
13: Sayur pakis.
1: Yeah. Pakis yang ada.Ini yang sudah masak lah, ini sayur pakis.
13: Hah,
1: ini
13: lah?
1: Ya.
13: This one?
1: Sayur pakis yang sudah masak.
14: Ini sok leo.
12: First, we have to prepare all the for the sauce where we use to eat later on the ambuyat. So, this are the...
13: How to call ambuyat.
1: Ambuyat.
13: เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออัมบุยาตจะทำอาหารที่มีชื่อว่าอัมบุยาตเป็นอาหารพื้นเมือง
14: อาหารประจำ
13: ชาติบรูไน
14: เป็นประจำชาติของเขา
13: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
12: ลาดาเมรา
13: ดาลาเมรา
1: โอเค
13: ดาลาเมรา
12: ลาดาเมรา
13: ดาลาลาดาเมรา
1: คมูเดียนกิตาชัมปอร์บาลาชัน
14: โอ้อันนี้
12: ลาดาเมรา
1: สุดยอดเลยกะปิ kita mau padas kita taruh
12: sedikit you can put the Thai chili
13: Thai chili
12: make it hotter
13: spicy huh?
1: garam
12: salt
1: kita masukkan
13: โอ้โหกลิ่นนี
1: ่
13: โอ้โหโอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
1: kita masukkan
13: ดูเรียน
1: dari durian
13: durian อ๋อ
12: tempoyak
14: มีลาย durian
13: I love durian but this kind I don't
1: อันนี้ salted durian kasih garam you add
12: tempoyak
1: ini
14: 2ช้อนคุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
13: โอ้โห
1: สมุดเดีย
13: โอ้โหนี่เราคือบีบน้ำส้มใส
12: ่ละเอียด
13: ระบีบน้ำส้มใส่ลงไประบีบน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
14: เดี๋ยวเรามาดูกัน
13: กินไม่หอมเลยคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
1: พูดแต่สิ่ง
13: เดี๋ยวมาชิ
1: มอ่ะ
13: โอ้โหตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
14: ดูให้ตาย
13: โอ้โหกิน
1: ไม่กิน
13: ป่ะโอเคกินได้กินได
1: ้
13: กินนับ
1: กินนับโอเค
14: โอ้โหแต่ผมเป็นอาสาสมัคร
1: tawar ถ้าเราtawar kita tambah saja
14: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
1: then ada rasa garam
14: ada sekarang ada
13: ผมไม่เคยกิน
14: แบบที่มันประมาณ
13: เออแบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
14: ยังไม่เคยเจอ
13: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
12: now we will make the
1: prepare for the ambuyat
14: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
13: อ๋อน้ำจิ้ม
14: เออแค่น้ำจิ้มไม่ได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
13: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is ambulong
1: ambulong ambulong
13: ambulong is made from
1: that's not tree the rumbia tree
14: oh rumbia tree
1: rumbia tree then cut into half
13: เป็นต้นรุมเบีย
14: ชื่อต้นรุมเบีย
13: it's like coconut tree
12: yes but it is in the wild
14: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
13: ครับ
14: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
1: Kemudian
13: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
14: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
13: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
14: เฮ้ยแล้วทำไมมันเป็น
12: ไม่จิก
13: ไม่จิก
14: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
12: Now after
13: that How you can do that
12: This is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong This one ambulong
13: but this one ambuyat คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้เป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
1: Like glue This one like glue
12: Like glue
13: มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
14: เป็นน้ำแป
13: ้
14: ง
13: ใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
14: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
13: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
14: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
13: แล้ว
14: คุณคิดมีความคิดว่าไงครับ
13: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
1: If you want you try it
12: now you can try
13: ฮะ already
1: already
14: so กินได้ไงครับเน
12: ี่ย if you wantJust like that, and then after that you turn it around. If you want bigger, put more. But this one just a little bit to taste. And then after that, put on the paste on the sauce, and then you eat.
1: Just swallow.
14: ดูแล้วนะก็กินอร่อยมากเล
1: ย No need to.
12: No need to bite. Just swallow. Very nice.
13: Enough.
14: ทำประกัน
12: ไว้ไหม Okay. Straight away into your mouth. Yes. And swallow.Yes. Well done. Very nice.
13: Oh,
12: so
13: jolly.
12: So this is the favorite food of Bruneian.
13: Favorite?
12: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
14: ผมได้มาในครอบครัวบรูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
13: คนบุญใน
14: ของคนบุญในอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สำคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
13: เขาตอบว่าอะไร
14: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
13: ปัญหาม
14: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
1: ถ้าคามีดีบรูไน menerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada sediakan apa yang ada
14: terima kasih banyak-banyak
12: sama-sama
13: thank you like Thai style

0: now we are in Syria town.
1: Syria town?
0: Yes, in Kuala Belait district. Mm-hmm. So this is where our oil and gas industries is situated. Mm-hmm. So this is a very important town for us. Our economy comes from this place, Brunei economy. Okay, I'm introducing you. This is Mr. Haziq.
2: Haziq?
3: Hi, nice to meet you.
2: I'm Kim.
3: Welcome to Syria and Brunei Darussalam.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: And welcome. Mr. Justin.
3: This is the Billion Barrel Monument, which was officially commemorated by His Majesty, the Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam in 1991. That was actually to symbolize our 1 billionth barrel of oil produced. And this location actually is very close to the first oil well that was drilled in Brunei Darussalam, and which produced over 5,000 barrels of oil before it stopped producing.
2: ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับ 1,000 ล้านบาร์เรลก็จะเท่ากับ1บาร์เรลเท่ากับ 158.9 ลิตรนะครับก็ออกมาเป็น 158,900 ล้านลิตร
3: This actually means if you look here in this direction 38 meters from here is the first oil that was drilled so it clearly tells us that that location
2: the
3: there
2: the first one
3: yes
2: เขาเรียกว่าบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งของแท่นขุดแท่นแรกเลยมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับไปอยู่38
4: เมตร
2: นะ
4: เออ
2: นี่ก็ไม่ไกลนะ
4: 38เมตรนี่
2: ก็ตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้สิ you're not too far huh
3: no not too far you can see that structure there the metal rod that is actually the marker
2: that one for, the
3: yeah.
2: brown one
3: yep
5: buat tahu di dalam Syria di sini di minyak dan gas
3: berapa lama
5: berapa lama tahun di
3: masa ini banyak teknologi yang digunakan so jangka apa ni lifespan lah of oil well dapat dipanjangkan lah bukan macam dulu kan so banyak teknologi sama masa di invest dalam production sama sustainability of the oil reserve lah.
6: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Okay. How oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Okay, sedimentary rocks, you can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
7: How we know?
6: Exactly, how do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey. We use like an instrument where it gives out vibration, okay? And then that vibration is detected. If, say for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal. And then those signal will be interpreted of where?
2: ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
6: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platform this is a platform
5: it's a big station you said
6: yes okay when we start workingWhen we want to start drilling or maintenance, this barge will come in.
5: For what? Okay? Listen, for what?
6: This one actually brings all the materials, manpower, even maybe sometimes electricity. What do they use to drill? We call these things drill bits.
5: Drill okay? bits.
6: Yes, drill bits. Drill. We have different types of drill bits.
2: เขาเรียกหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
4: ที่อนุสาวรีย์นะ
2: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
8: We're now at the
1: the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
3: This place, okay. Yes.
7: Okay. Hi. Welcome to Syria terminal.
8: Hello.
7: Yeah. Right. Here, what we have here is the crude. Type of crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore we have two type of crude. One is heavy, one is light. Western field is the offshore areas, and then eastern field, champion field we call it, is another offshore area on the east side, is the heavy, and then west is the light. Mm. Yeah. Condensate we receive from our VLNG.
2: Which one is high quality crude oil?
7: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah, okay. After the treatment. So slab is Syria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab. Mm-hmm. So
2: this is blend.
7: This is actual pure crude.
2: Pure crude.
7: Very pure. And then that we normally go for export. Mm. This is the quality, export quality.
2: For export?
7: Yeah, for export quality is this. So this is champion heavy, we call it heavy crude. So slightly, yeah, can see this is empty. Yeah? So this is mainly from champion.
2: So แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
8: ใช่ครับ
2: เราขุดขึ้นมาเราได้น้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
7: Look at this how it's come from the wells beam pump this is the like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go it's in between that and water we call it emulsion there is a certain layers that emulsion and oil
8: คือ emulsion ไม่มีการเป็นส่วนผสมของตัวกลางคือจะมีสัดส่วนของน้ำ น้ำแล้วก็น้ำมันแต่ emulsion คือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
1: So we are now at the Syria refinery. This is where the crude oil, the light crude oil, goes to be further refined into the various oil products. Maybe we can go inside,
2: please.
5: ทุกครับผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
2: ไปไหน
5: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
2: ้นะ
5: ครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงก์ต่างๆเนี่ยแทงก์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงก์ที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงก์ที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงก์ที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
2: เป็นดีเซลก็มี
5: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงก์ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นแทงก์ที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
2: Now where we want to go?
1: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal. Mm-hmm. Before it enters the column, which is the tall column over there.
2: This tower, right?
1: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up through a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius. Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon, and it gets separated through physical separation. Through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest in product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline.So those products are run down to these tanks. And we have our intermediate product, straight run gasoline. Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank
9: ก็คืออันแรกมันจะเป็นแก๊สออยล์ออกก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
2: ่ครับ
9: แล้วก็จากนั้นจะเป็นแก๊สโซลีนก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแท้งถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
2: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
9: เขาแยกแยะ
2: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
9: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือจะออกมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี
2: ้เก็บไว้ก่อน
9: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งน
2: ี้แยกกันไป
9: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
2: แต่มาจากโรงกลั่นเดียวกันโทษ
9: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือด
2: จุดเดือด
9: จุดเดือดของแต่ละชนิด
2: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
9: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
2: ครับ
10: Can you send your voice for them?
11: Well, can you call? Can you call me?
10: เดี๋ยวลองดู
2: นอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
10: สามารถ
2: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: someone who wants to speak to you. Okay? So.
1: Someone.
0: Yes.
1: Who?
0: Oh,
1: can you tell me?
0: No.
1: I don't know who. Oh.
0: It's a surprise.
1: I know someone.
0: Okay.
1: In Brunei.
0: No.
1: What? What's going on? What?
0: Okay. Hi.
2: Hello.
0: Say hi.
1: Hi.
2: Hi. Hello.
1: Hello.
2: We are in the meeting now.
1: They are offshore.
0: Yes.
1: Oh.
3: We have real time, but what we also can show, we can show presentations with each other. We can show faxes and drawings with each other
1: satellite.
3: On an overhead beamer. Right. Yeah.
0: Yeah. Is it using satellite? How are we communicating? Is it using a satellite signal?
3: It's using a microwave signal.
1: Can you see my face?
2: Yes.
1: Yeah. Great time. Today, thank you very much for talking with us. It's a surprise, and we proud of your job. Offshore, I think it's very hard for live over there. I think so.
4: So for the newcomers, seems very hard for them to get used staying offshore. For us, it's like nothing. It's normal for us.
1: Thank you very much for talking today.
5: Okay.
1: Bye bye.
5: Bye bye. Terima kasih banyak.
1: Have a good day.
5: Bye bye. Bye bye.
1: เราทำงานอยู่บนฝั่งเขาก็อยู่กลางมหาสมุทรแต่การสื่อสารสมัยนี้มันสามารถทำให้คนบนฝั่งและคนที่ทำงานอยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วก็บอกความต้องการได้ผมว่าก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันทำให้ไม่รู้สึกเหงาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวกลางมหาสมุทร
5: ก็คือผมก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้าเหมือนมีคนรักอยู่ที่นู่น
1: ถ้ามีคนรัก
5: มีคนรู้สึกดีนู่นเราก็แบบเวลารู้สึกคิดถึงขึ้นมาเราก็ได้คุยกันง่ายมาก
1: โอเค and thank you very much for the bring us for the surprise
0: no problem
1: and the new technology
0: yes
1: really surprise yeah
0: because they are if you take a helicopter it is about 30 minutes away if you take a helicopter to their place.
1: Helicopter?
0: Yes, you have to take helicopter to go to their place.
1: 30 minutes?
0: Yes, 30 minutes in a helicopter.
1: Not far.
0: It's not far. But if we have this, you save money on going on the chopper, yeah, and you save time also.
1: Uh-huh.
0: Yeah, because you may have a meeting which is only 1 hour long.
1: Okay. And then, now we want to be worker,
0: exactly.
1: Chef worker.
0: Yeah. Yeah, you
1: okay,
0: oh,
1: chef worker. I'm here. Thank you now.
6: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
6: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
5: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผย

0: น่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
1: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
2: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีบนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
2: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: ช่วยด้วยนะคร
4: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
5: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การอบรมในหัวข้อเรื่องสอนวรรณคดีให้มีชีวิตคำว่ามีชีวิตหมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทำไมการเรียนการสอนวรรณคดีจึงมักมองว่าเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหรือว่ามองว่าไร้ชีวิตนั่นก็เพราะว่าผู้สอนมักมุ่งเน้นไปที่การแปลศัพท์ถอดความทำเรื่องย่อตอบคำถามทำข้อสอบทำให้การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องของความรู้ความจำมากกว่าความเข้าใจวรรณคดีจึงกลายเป็นยาขมสำหรับทั้งครูและนักเรียนวันนี้วิทยากรจึงมีเคล็ดลับเติมชีวิตให้วรรณคดีมาฝากกันค่ะวรรณคดีสอนให้ดีมีชีวิตด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงหยิบประเด็นปัญหามาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคอยเสริมแทรกเรื่องเด่นแปลกชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญมองลอดผ่านตัวละครย้อนดูตัวจากวรรคที่ว่าด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงเรามาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการเล่าเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีได้อย่างไรค่ะวิธีแรกนะคะคุณครูเล่าตอนไหนนะคะคุณครูเล่าตอนไหนเนี่ยคุณครูก็ควรจะเกริ่นนะคะว่าที่มาของเรื่องมาอย่างไรพูดง่ายๆก็คือคุณครูจะต้องเล่าเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาถึงตอนนั้นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจที่มาของตัวละครและลำดับเหตุการณ์ในเรื่องค่ะเช่นคุณครูจะสอนเรื่องขุนช้างแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าคุณครูเล่าแต่เพียงว่าขุนช้างทำร้ายพลายงามจนนางวันทองต้องส่งพลายงามไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีถ้าคุณครูเล่าเพียงแค่นี้เด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทองประศรีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมนางวันทองถึงมั่นใจว่าย่าทองประศรีจะมีวิชาความรู้ที่จะสอนพลายงามให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้หรือเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมขุนช้างเนี่ยถึงได้โกรธแค้นพลายงามมากจนถึงขนาดจะฆ่ากันได้จะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆรู้ที่มาของเรื่องเบื้องหลังของเหตุการณ์จะทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์นะคะ

นำข้อมูลนั้นน่ะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครได้มากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะคุณครูควรจะเล่าด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายค่ะเหมือนอาหารที่มีหลายรสในจานเดียวกันวิธีการก็คือคุณครูก็เตรียมบทร้อยกรองไว้ให้นักเรียนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์จากบริบทว่าควรจะอ่านด้วยน้ำเสียงอะไรแล้วหลังจากนั้นก็พานักเรียนอ่านแบบตีบทนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่หนุมานพูดเมื่อเห็นว่ามัจฉานุเนี่ยไม่เกรงกลัวตัวเองเลยก็ลองให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำเสียงอะไรคำตอบก็คือน้ำเสียงโกรธแค้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องพานักเรียนนะคะอ่านแบบตีบทดังนี้ค่ะจึงร้องว่าเว้ยไอ้ลิงเล็กจะเจียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้พ้นไอ้สาธารนะเราต้องส่งอารมณ์โกรธไปถึงผู้เรียนให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูลองบอกว่าเป็นบริบทตอนที่นางวันทองพูดกับพลายงามก่อนที่พลายงามจะจากไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีอารมณ์ความรู้สึกควรเป็นอย่างไรคะนักเรียนก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแม่จะจากลูกไปมีอารมณ์เดียวเท่านั้นค่ะก็คือความอาลัยอาวรณ์ความโศกเศร้านะคะหลังจากนั้นพานักเรียนอ่านตีบทเลยค่ะเคยกินนอนวอนแม่ไม่แหห่างจะอ้างว้างเปล่าใจในไพรสรรทั้งจุกไรใครเล่าจะกล้าวพันจะนับวันนับเดือนไปเลื่อนลับส่งอารมณ์ความรู้สึกรักคิดถึงความโศกจากการจากลาไปให้ถึงเด็กๆให้ได้นะคะและนี่ก็คือหลักการเล่าด้วยน้ำเสียงที่หลากหลายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใส่ความคิดเห็นของผู้เล่านะคะเล่าด้วยภาษาพูดใส่คำพูดที่ทันสมัยหรือพูดง่ายๆว่าเล่าอย่างมีรสนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่คุณครูจะเล่าถึงเรื่องนางกายเกสีถ้าคุณครูเล่าธรรมดารับรองว่าเด็กๆต้องหลับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องใส่คำนะคะที่ทันสมัยลงไปนะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนางกายเกสีเนี่ยฉลาดแกมโกงมากๆเลยนะคะเด็กๆนางเคยช่วยท้าวทศรถสามีรบกับยักษ์ไว้ที่จริงเนี่ยนางจะขออะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็ได้นะแต่นางกลับขอในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเพลงในปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องตอนที่ขอให้พระพรตลูกของตัวเองเนี่ยได้ครองเมืองแล้วก็ให้พระรามพระเอกที่น่ารักของเราเนี่ยต้องเดินป่ายาวไปเลยค่ะเด็กๆ14ปีอย่างนี้แหละค่ะเด็กๆคนดีเนี่ยมักถูกกลั่นแกล้งแต่พระรามเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกครั้งเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ก็คือเป็นลีลาการเล่าแทนที่จะเล่าด้วยการอ่านแบบธรรมดานะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเล่าเรื่องนำการคิดวิเคราะห์ก็คือคุณครูควรชี้ชวนให้เด็กๆมองหาข้อดีและข้อเสียของตัวละครเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้เด็กๆมองหรือตัดสินอะไรเพียงด้านเดียวค่ะอย่างเช่นนางกายเกสีเนี่ยถ้าจะมองในแง่ร้ายก็ได้นะคะมองในแง่ลบก็ได้ก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉวยโอกาสแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่นี้ก็คือทำให้พระรามพระเอกของเราเนี่ยเดือดร้อนนี่คือเป็นข้อเสียของนางกายเกสีแต่ข้อดีของนางล่ะเหตุที่นางทำไปไม่ใช่เพราะความรักที่มากมายที่มีต่อพระพรตหรอที่ทำให้นางจะต้องทูลขอท้าวทศรถเช่นนั้นเห็นไหมคะว่าการฝึกให้เด็กๆมองตัวละครสองด้านจะทำให้เด็กๆไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการนำคำคมวรรคทองคำสำคัญในวรรณคดีเนี่ยมาใช้ประกอบการเล่าด้วยคุณครูคะขึ้นชื่อว่าวรรคทองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นข้อความที่ทรงคุณค่าในเรื่องของแนวคิดหรือความงามคุณครูจึงควรให้เด็กๆจำนะคะวรรคทองมาประกอบในการเล่าเรื่องด้วยแต่มีข้อควรระวังนะคะเด็กๆไม่ควรจำวรรคทองโดยที่ไม่เข้าใจคุณครูจะต้องอธิบายเนื้อหาให้เด็กๆเข้าใจก่อนแล้วจึงให้เด็กๆจดจำวรรคทองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตอนนี้เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่กำเนิดพลายงามนางวันทองนะคะกับพลายงามกำลังจะจากลากันนางวันทองก็เลยสั่งสอนลูกนะคะคำสั่งสอน

0: อนเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่จะติดตามพลายงามไปสิ่งที่นางวันทองสอนก็คือขอให้พลายงามเนี่ยอดทนมีความภาคเพียรในเรื่องการอ่านการเขียนคำว่าลายมือนะคะที่นางวันทองพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ลายมือเขียนนะคะแต่เป็นการอ่านการเขียนนางต้องการให้ลูกเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าดังวรรคทองบทที่ว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียรนะคะหรือในตอนที่ฤาษีสอนสุสาครนะคะในเรื่องพระอภัยมณีอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฤาษีสอนสุสาครหลังจากที่สาครสุสาครเนี่ยถูกชีเปลือยผลักตกเหวไปค่ะเพราะฉะนั้นนะฤาษีก็เลยสอนว่าใครที่รักเราเราก็รักตอบใครที่เกลียดเราเราก็เกลียดตอบก็คือให้อะไรมาตอบกลับไปอย่างนั้นคิดอ่านให้รอบคอบอย่าไว้ใจใครนะหลานรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่เท่ารู้วิชาแต่ที่ยอดยิ่งกว่าก็คือรู้จักรักษาเอาตัวรอดนะคะอันนี้ก็คิดว่าสุสาครน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโดนชีเปลือยผลักตกเหวมาแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆท่องจำอาขยานว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็คือหลักการเล่าเรื่องเพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเติมชีวิตให้วรรณคดีในอีกรูปแบบนึงค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อประกอบการเล่าเรื่องนะคะสื่อที่เราเตรียมมาในวันนี้มีทั้งสื่อทีวีหมุนสื่อหุ่นชักสื่อหุ่นมือจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ต่อไปเป็นการสาธิตการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตนะคะเราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนค่ะซึ่งสื่อทีวีนะคะคุณครูหลายท่านอาจจะเคยนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนวรรณคดีอย่างไรมาติดตามกันเลยนะคะ
2: และวิธีการทีวีทำยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: สื่อทีวีนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเราก็นำวัสดุที่เหลือใช้นะคะคุณครูอาจจะใช้กล่องขนมกล่องทีวีกล่องพัดลมก็ได้ค่ะนำมาประกอบกับกระดาษสีนะคะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูก็ตัดจอสี่เหลี่ยมให้เป็นช่องทีวีนะคะโดยจะต้องตัดขนาดเนี่ยให้กว้างกว่ากระดาษ A4 ด้านในนะคะเพื่อจะให้เห็นภาพทีวีด้านในด้วยนะคะจากนั้นคุณครูก็ใช้แกนท่อ PVC 2ชิ้นนะคะหรือทำจากวัสดุธรรมชาติก็ได้ค่ะเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ได้เพื่อจะนำมาเป็นส่วนที่จะให้ภาพทีวีนั้นเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะตอนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือคุณครูจะต้องใช้กระดาษ A4 ค่ะนำมาเลือกตอนนะคะเลือกตอนที่จะสอนในคาบนั้นในชั่วโมงเรียนนั้นนะคะให้สอดคล้องกับภาพนะคะซึ่งภาพที่ครูจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีสีสันความชัดเจนในที่นี้ก็คือคุณครูจะต้องเลือกภาพที่มีตัวละครที่เด่นชัดนักเรียนสามารถสังเกตลักษณะตัวละครได้จากสื่อทีวีนี้ค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์ออมค่ะ
2: น่าสนใจนะต่อไปนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะที่จะใช้สื่อทีวีที่คุณครูจะรังสาธิตเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ยังไงคะคุณครูออมค่ะ
3: นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสื่อทีวีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ได้ก็คือคุณครูเนี่ยห้ามหมุนภาพแล้วก็เล่าเรื่องไปเฉยๆนะคะแต่เรามีวิธีการสาธิตให้นำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือการที่คุณครูนะคะได้เตรียมบทร้อยกรองไว้นะคะเป็นรายการบทร้อยกรองนะคะที่อธิบายถึงเหตุการณ์ตอนต่างๆนะแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์จากบทกลอนนะคะว่าภาพไหนล่ะจะตรงกับบทกลอนที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะหมุนภาพให้ตรงกลอนต้องผ่านกระบวนการคิดค่ะอาจารย์มะลิหรือบางครั้งคุณครูอาจจะหมุนภาพรอนักเรียนไว้เลยแล้วให้นักเรียนลองหาบทกลอนที่ตรงกับรูปภาพและถ้าคุณครูมีเวลาแล้วก็เราสามารถทำทีวีหลายเครื่องได้ค่ะแล้วแข่งขันกันหมุนว่าใครจะหมุนได้ถูกต้องและได้เร็วตรงกับกลอนที่ครูอ่านมากที่สุดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
1: พูดไปแล้วไม่เห็นภาพ
3: นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตว่านะจะมีวิธีการเล่าและหมุนภาพนะคะให้ตรงโดยเดาจากคำสำคัญในบทกลอนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยว
1: แล้วเรามา
3: อาจารย์ออมนะจะสาธิตนะคะเป็นครู

0: นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาริกาก็จะลองเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะคะเรามาดูเลยนะคะบทแรกนะคะทั้งรามลักษ์สีดามาเดินป่าสมณขาพบแล้วใจไหวหวามรับพระรามตามติดตกสีดาพลักคว้ามีดตัดหูจมูกนางค่ะคิดว่าน่าจะเป็นภาพไหนคะ
1: กลอนที่
0: ลองหมุนดูนะคะ
1: คำศัพท์ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายอยู่นะคะก็มีตัวละครแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มีคำว่ามีดแสดงว่าภาพเนี่ยจะต้องมีมีดแล้วก็ต้องมีใครเจ็บปวดจากการถูกตัดหูตัดจมูกแน่เลยค่ะภาพนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ออม
0: นะคะเหตุที่อาจารย์มาริเลือกภาพนี้เดาใจเด็กๆนะคะว่าเด็กๆน่าจะเลือกภาพนี้คิดว่าเด็กๆเลือกภาพนี้เพราะอะไรคะ
1: เดาจากการถืออาวุธค่ะถือมีดค่ะเพราะว่าน่าจะต้องเอามาใช้เป็นอาวุธในการตัดหูตัดจมูกใครสักคนนะคะ
0: นะก็หมุนถูกว่าเป็นภาพนี้นะคะพอเด็กๆหมุนถูกแล้วคุณครูห้ามทิ้งเด็กๆไปนะคะจะต้องอธิบายภาพประกอบด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะคะอธิบายเลยว่าเป็นตอนที่พระรามพลักษ์นะคะแล้วก็นางสีดาเนี่ยเดินป่ากันอยู่แต่ระหว่างทางค่ะได้ไปเจอกับยักษ์ตัวหนึ่งนะเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์นะคะชื่อว่านางสมณขานางสมณขาพอเห็นพระรามรักแรกพบเกิดขึ้นปิ๊งรักนะคะก็เลยเข้าไปตบตีนางสีดาหวังจะแย่งชิงพระรามมาเป็นสามีของนางนั่นเองนะคะแต่ว่านะพระรามก็ไม่ได้รักนางสมณขาพระลักษ์เห็นแล้วว่าอุ๊ยตายละสมณขาเนี่ยทำไมมีกิริยาซามอย่างนี้ทนไม่ไหวนะคะแล้วก็รักพี่สะใภ้มากก็เลยคว้ามีดไปตัดหูตัดจมูกนางเลยค่ะ
1: ทำไมต้องตัดหูตัดจมูกคะตัดที่อื่นไม่ได้เหรอคะ
0: เนี่ยถ้ามีนักเรียนช่างสงสัยนะคะแบบอาจารย์มริกาถามขึ้นมาในห้องว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะนะเราก็อาจจะเล่าเกร็ดในวรรณคดีว่านักเรียนคะนักเรียนเคยฟังไหมคะในเรื่องสังทองนะคะการตัดหูตัดจมูกเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนที่พระสังเนี่ยนะคะได้เรียกเนื้อเรียกปลาได้สำเร็จแล้วหกเขยมาขอเนื้อขอปลานะคะแต่ว่าก็คือก็เลยต้องขอแลกกับการตัดเนื้อตัดจมูกเพื่อที่จะให้เนื้อให้ปลาหกเขยไปการตัดหูตัดจมูกเกิดขึ้นในวรรณคดีเรื่องสังทองมาแล้วการตัดหูตัดจมูกนี้ถือเป็นการลงโทษแบบโบราณให้คนที่ได้รับการลงโทษทั้งเจ็บทั้งอายไปเลยล่ะค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวรรณคดีได้ด้วย
0: น่าสงสารนางเหมือนกันนะคะนางเป็นผู้หญิงในวรรณคดีที่รักแล้วไม่สมหวังนะคะ
1: น่าสงสารค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอาจารย์
0: เด็กกำลังสนุกเลยนะคะ
1: สนุกมากเลยค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ
0: เดี๋ยวลองมาต่อกันด้วยกลอนบทนี้นะคะแล้วให้อาจารย์มริกาลองสาธิตว่านักเรียนจะหมุนไปที่ตรงกับภาพไหนนะคะเริ่มเลยค่ะสมณขาแค้นใจจึงวางแผนด้วยความแค้นมีจิตคิดขัดขวางบอกทศกัณฐ์ว่าสีดาแสนสำอางมีกลกวางลวงนางมายังเมืองหาคำสำคัญเพื่อที่จะได้หมุนภาพให้ตรงเลยค่ะ
1: อันนี้เดายากมากเลยค่ะขอดูตอนสุดท้ายมีคำว่ากวางค่ะมีคำว่ากวางก็น่าจะทำอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหนี่มีกวางด้วยค่ะ
0: น่าจะเป็นภาพนี้
1: นี่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าค่ะ
0: คือทั้งหมดดูจากคำว่ากวางคำเดียวเลย
1: ดูคำเดียวเลยค่ะเดายากมากนะคะเป็นบทที่เข้าใจยากอยู่ค่ะสำหรับเด็กนะคะ
0: ทีนี้นะคะพอนักเรียนหมุนมาแล้วคุณครูก็ถือโอกาสอธิบายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่นางสมณขานะเมื่อกี้แค้นใจแล้วนะคะแค้นใจไม่อยู่เฉยค่ะกลับไปบอกพี่ชายก็คือทศกัณฐ์นะคะว่าได้ถูกพลักษ์ทำร้ายอย่างไรบ้างนะคะโดยนางก็มีแผนรับแผนร้ายอยู่เหมือนกันนะคะนางก็ไปบอกพี่ชายของนางว่าสีดาเนี่ยซึ่งเป็นเมียของพระรามนี่สวยมากเลยทำไมพี่ชายไม่คิดที่จะเอาเธอมาเป็นภรรยาบ้างล่ะทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะอยากจะได้นางสีดานะพิชิตคนสวยนะคะก็เลยสั่งให้มารีดเนี่ยแปลงเป็นกวางทองค่ะไปล่อลวงพระรามให้ออกมาจากอาสมพอนางสีดาอยู่เพียงลำพังนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่ทศกัณฐ์ก็จะชิงนางสีดากลับไปยังกรุงลงกานั่นเองนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะทำให้นางสีดานี่ถูกลักพาตัวนั่นก็คือคนกวางนั่นเอง
0: ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะพอเราพูดถึงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าต้นเหตุของการเกิดศึกคือนางสีดาถ้าถามว่าศึกทศกัณฐ์กับพระรามเกิดขึ้นเพราะอะไร ให้ทายเลย 90% จะต้องตอบว่านางสีดาแน่

0: นอนแต่ความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของการเกิดศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ก็คือนางสมณัตขาเป็นตัวก่อเหตุที่ไปปิ๊งรักพระรามนะคะแล้วก็ไปบอกข่าวพี่ชายศึกมันก็เลยบานปลายมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ
1: ความแค้นของนางสมณัตขาแล้วก็ความรักของทศกัณฐ์ที่รักน้องมากๆใช่ไหมคะก็เลยเกิดการแก้แค้นกันเกิดขึ้น
0: ทีนี้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กจะรู้แล้วว่าคุณครูมาไม้นี้อีกแล้วเบื่อค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนบ้างก็คือจะคุณครูจะเป็นคนหมุนภาพรอไว้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกรายการจากบทกลอนที่ครูเตรียมไว้ว่าจะตรงกับกลอนบทไหนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ
1: ภาพ
0: ไหนดีนะที่เด็กๆน่าจะตอบได้นะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือให้เดาจากภาพที่คุณครูแสดงไว้นะคะ
0: คุณครูเอาภาพนี้ละกันค่ะคุณครูเลือกภาพนี้นะคะ
1: ภาพนี้
0: เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลอนบทไหนที่คุณครูเตรียมไว้ให้คะ
1: ภาพนี้เหมือนนอนหลับค่ะหรือแกล้งตายก็ไม่รู้นะคะในกลอนที่คุณครูกำหนดมาเนี่ยมีคำว่าแกล้งตายด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะมีคำว่าตายนี่แหละค่ะน่าจะเป็นกลอนบทนี้แน่เลยค่ะอาจารย์รองคะทศกัณฐ์ต่อด้วยกลเบญจกายแปลงให้นางแต้งเป็นสีดาชีวาหายลวงพระรามว่านางสีดาตายลูกพระพายได้เบญจกายเป็นภรรยาไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูจากน่าจะแกล้งตายค่ะน่าจะเป็นกลอน
0: เป็นภาพที่น่าจะเข้ากับบทกลอนมากที่สุดแล้วนะคะพอเด็กๆตอบถูกแล้วเราก็ชื่นชมนะคะพร้อมกับเล่าประกอบภาพไปด้วยนะคะ
1: ถูกใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ก็สั่งให้หลานสาวคนสวยนะคะก็คือนางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นสีดาค่ะไปหลอกพระรามว่าสีดาตายแล้วให้เลิกค้นหาเถอะนะคะก็เป็นกลลวงนะคะแต่ใครคะที่จับได้ก็คือหนุมานนั่นเองนะรู้ว่าเป็น
1: กลอนนี้ไม่มีคำหนุมานเลยนะคะดูจากอะไรคะจาก ที่มาน
0: ะคะก็จะรู้นะเพราะว่าหนุมานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นสีดาแปลงแล้วเนี่ยนะคะก็เลยได้นางเบญจกายเป็นภรรยานะคะตรงนี้ทำให้รู้ว่าเป็นหนุมานเพราะหนุมานเนี่ยได้นางเบญจกายเป็นภรรยาจับไตได้นะคะก็เลยแก้แค้นด้วยการนะคะได้นางเป็นภรรยาซะเลยนะคะ
1: ก็จะสองเรื่องการหลักคำหรือคำไวยพจน์ที่พูดถึงหนุมานก็ในที่นี้ก็ใช้คำว่าลูกพระพาย
0: เด็กๆต้องถามแน่เลยนะคะว่าทำไมถึงรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นหนุมานไม่มีคำว่าหนุมานแต่ว่ามีการหลักคำใช้ว่าลูกพระพายเพื่อให้รู้ว่าหนุมานเป็นลูกของลมและกับพระนางสวาหะนั่นเองนะคะ
1: จะรู้ที่มาที่ไปของตัวละครได้ด้วยนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอาจารย์ออ
0: นนะคะจะเอาภาพไหนดีนะคะเอาภาพไหนดีเป็นภาพนี้ละกันค่ะ
1: ภาพนี้เหรอคะภาพนี้มีปลามีหนุมานนะคะมีหินอันนี้มีการคาบหินด้วยต้องเป็นกลอนบทนี้แน่ๆเลยค่ะที่คุณครูให้มานะคะพระรามสั่งหนุมานจองถนนแสนฉงนหินหายเที่ยวค้นหาได้ดำดิ่งลงสมุทรพบนางปลาสุพรรณมัจฉาลูกสาวทศกัณฐ
0: ์
1: ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากเพราะว่าเดาจากคำว่าหินนั่นเองในรูปนี้มีหินอยู่นะคะนะคะในรูปนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระรามเนี่ยนะคะจองถนนคำว่าจองถนนก็คือสร้างถนนนะไปยังกรุงลงกาเพื่อที่จะไปชิงสีดาคืนมาแต่สร้างยังไงไม่เสร็จสักทีค่ะอาจารย์มลิกาเพราะว่ามันมีนางปลาตัวดีชื่อว่านางสุพรรณมัจฉาคอยคาบหินเอาไปทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะคนที่จับไตได้ก็คนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือหนุมานนะคะหนุมานก็เลยไปค้นพบความจริงว่านะคะที่ใต้บาดาลว่าคนที่ฆ่าผินไปก็คือนางสุพรรณมัจฉาก็เลยแก้กลด้วยได้การด้วยการได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะ
1: เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนุมานใช้เป็นประจำนะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อมีกลศึกของทศกัณฐ์เมื่อไหร่หนุมานจะได้เมียทุกครั้งเลยนะคะสังเกตนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะ
1: น่าสนใจมากนะคะคือนอกจากนี้คุณครูสามารถนำสื่อทีวีหมุนตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องจากต้นจนจบก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ตอนนี้ก็ได้นะคะสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: กิจกรรมดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ออมอาจารย์มาลีคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะทำกิจกรรมสื่อทีวีเล่าเรื่องเนี่ยค่ะกลอนที่จะนำมาใช้ในสื่อทีวีเนี่ยจะนำมาจากไหนคะอาจารย์ออม
0: นะคะจะเป็นการหนักหนาเกินไปถ้ากลอนที่เอามาทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1รับรองว่าเด็กๆไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคำรา

0: ภาษาทำยากนะคะวิธีการก็คือคุณครูอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจแล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาแต่งเป็นกลอนใหม่ค่ะเล่าใหม่ด้วยสำนวนกลอนที่มันง่ายขึ้นใช้คำที่เข้าใจง่ายใช้คำที่ทันสมัยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณครูต้องลงทุนแต่งกลอนขึ้นมาเองนั่นเองค่ะ
1: ต้องใช้ความสามารถในด้านกวีนิพนธ์นะคะแต่ถ้าคุณครูไม่ถนัดในเรื่องของกวีนิพนธ์นะคะคุณครูสามารถดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อความที่เป็นร้อยแก้วได้นะคะหรืออยากให้เป็นร้อยกรองเนี่ยจะได้ไพเราะคุณครูก็ตัดตอนจากเนื้อหาจากในเรื่องมาเลยค่ะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนคำสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสื่อทีวีตรงนี้ก็น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตค่ะ
0: ความเข้าใจง่ายเป็นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะ
1: ต่อไปนี่จะเป็นสื่ออะไรคะอาจารย์ออม
0: ต่อไปก็จะเป็นสื่อการเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะคะเป็นสื่อประเภทหุ่นชักและหุ่นมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะก็คือการเล่าเรื่องด้วยหุ่นชักค่ะหุ่นชักที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเป็นการสาธิตจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะคะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1นั่นเองนะคะตอนที่เราเลือกมาแสดงนะก็เป็นตอนที่หนุมานอมพระพลาเพื่อปกป้องพระรามให้พ้นภัยแต่เนื่องจากว่าพลาดไปหน่อยนะคะเนื่องจากถูกมนต์มยราบเป่ากล้องยาก็เลยเผลอหลับไปเหตุการณ์จะสนุกสนานอย่างไรเราไปดูการสาธิตเลยค่ะ
1: เราก็จะมาดูหุ่นชักนะคะในการเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูสามารถสอนคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งแต่การเริ่มเรื่องนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนเนี่ยทายตัวละครว่าตัวละครที่คุณครูนำมาเนี่ยมีใครกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวละครได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มทั้งยักษ์ทั้งลิงแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายตัวละครที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะบ่งบอกของลักษณะตัวละครได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการเล่าเรื่องนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
0: เริ่มเลยนะคะหนุมานกำลังอมพลับพลาและหลับสนิทด้วยฤทธิ์มนต์ไมยราบ
2: สมน้ำหน้าอมพลับพลาไว้ได้แต่หลับแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่ากล้องยาของข้าเจ๋งจริงๆหลับสนิททั้งคนทั้งลิงเลยหลับไปทั้งเมืองเลย
0: คิดแล้วผาดแผลงสำแดงเดชช้อนพระราเมศผู้เชษฐาขึ้นใส่เนื้อบ่าอสุราก็ออกมาจากปากวานอน
1: ค่ะตรงนี้เด็กจะได้ทำท่าประกอบไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหานะคะวิเคราะห์บทละครซะก่อนเด็กจะได้ใช้น้ำเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่ง
0: ตอนที่นำมาเล่นต้องเป็นตอนที่สำคัญของเรื่องด้วยนะคะมีความ
1: ตอนที่สำคัญนะคะเด็กจะต้องรู้ว่ามายาราเป็นยักษ์แล้วก็พระรามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักตอนนึงไหมคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเป็นตอนที่นะมัจฉานุนะกับหนุมานได้ต่อสู้กันเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท็อปฮิตที่สุดเลยในวรรณคดีนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการแสดงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรูปของหุ่นชักนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตอนสำคัญแล้วก็น่าสนใจแต่มันจะยากอยู่อย่างนึงก็คือหน้าของหนุมานกับมัจฉานุเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนทายซิว่าตัวไหนเป็นมัจฉานุตัวไหนเป็นหนุมานเราจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ปุ้ย
3: เนื่องจากว่ามัจฉานุเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ
0: ลูกครึ่ง
3: เป็นลูกครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือหางเป็นปลาใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
1: ก็จะสังเกตได้ง่ายนะคะเพราะว่ากายสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือสีขาวสีเผือกแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นแม่ของมัจฉานุนะคะก็เลยเป็นปลานั่นเองค่ะเรามาดูการสาธิตประกอบหุ่นชักในตอนที่หนุมานพบมัจฉานุกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะไอ้ลิงเล็กตัวเท่ากำปั้นอย่ามาขวางข้าดีกว่าถอยไปซะ
4: ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เคยกลัวใครมาสู้กันให้เห็นไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากัน
1: มาเลยนะคะจากการสู้กันเสร็จแล้วเราก็เล่าต่อกันเลยนะคะเจ้าลิงเล็กนี่ทำไมข้าไม่ตายเองมันชื่ออะไรลูกใครกัน
4: รอกูได้เด็ดก็ข้านี่แหละชื่อมัจฉานุแม่ข้าเป็นปลาแต่มายาล่าเอาข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กปิตุเลศของเราผู้ศักดา ชื่อว่าคำแหงหนุมานท่านรู้จักไหมเล่า
2: ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้านี่แหละหนุมานจุดใต้ตำตอจริงๆเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเลยฆ่ากันไม่ตายไงล่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญสำคัญนะคะที่เราตัดตอนมาแล้วก็คุณครูจะสังเกตว่าการทำให้บทพูดเนี่ยเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนช่วยเขียนบทก็ได้นะคะหรือถ้าคุณครูเตรียมบทมาให้นักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ว่าจะใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไงนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ค่ะนอกจากการเล่าเรื่องตอนที่ตัดมาตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะแทรกนะแทรกเนื้อหาที่จะสอนนะคะก็คือการสอนสำนวนไทยนั่นเองค่ะก็จากตอนที่ตัดมานะคะคุณครูก็อาจจะนำสำนวนไทยเนี่ยมากำหนดให้นักเรียนเห็นจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลองทายว่าจากตอนที่ตัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนไทยในสำนวนใดนะคะอย่างตัวอย่างเช่นตอนที่หนุมานพบมัจฉานุเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่จะใช้สำนวนสอนศิลป์ไม่กินกันนะคะ
0: แปลว่าอะไรคะเนี่ย
2: สอนศิลป์ไม่กินกันก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะอย่างหนุมานก็เป็นพ่อของมัจฉานุสายเลือดเดียวกันจะทำลายล้างกันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะความหมายของสำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะคะว่าไม่ลงรอยกันนะคะ
0: ปัจจุบันนะจะแปลว่าไม่ลงรอยกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสำนวนนึงนะคะสำนวนจุดใต้ตำตอค่ะอาจารย์ออมสำนวนจุดใต้ตำตอนี่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะสอนในตอนนี้นะคะเพราะว่าลักษณะที่ตอนมัจฉานุเนี่ยกล่าวถึงหนุมานว่ารู้ไหมล่ะพ่อเป็นใครพ่อของข้าชื่อหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเรียกว่าจุดใต้ตำตอเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแทรกการสอนสำนวนไทยเข้าไปในเนื้อหาวรรณคดีได้ด้วยค่ะอาจารย
3: ์ค่ะสนุกได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะ
0: อย่าลืมนะคะว่าเราอย่าเล่นสื่อหุ่นชักเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นเราต้องมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ
2: อันนี้ก็จะสามารถสนุกสนานได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ได้หลายๆเรื่องไปด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรมอ
0: ีกแบบนึงนะคะ
2: สนใจยังไง
3: เป็นกิจกรรมอะไรคะวิธีการค่ะ
2: กิจกรรมก็คือหุ่นมือ
0: นะ
2: คะห
0: ุ
2: ่นมือซึ่งหุ่นมือเนี่ยเราก็ทำจากกระดาษนะคะเราทำยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะหุ่นมือกระดาษของเรา
3: วิธีการทำหุ่นมือกระดาษนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมนะคะกระดาษสีนะคะแบบบางนะคะตามตัวอย่างนะคะที่อาจารย์มะลิได้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกรรไกรแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกมาทำเป็นหุ่นมือนะคะซึ่งอุปกรณ์ไม่ยากและซับซ้อนค่ะวิธีการพับกระดาษนะคะอาจารย์ออมกับอาจารย์มะลิเคยทานกล้วยทอดไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: อาหารโปรดเลย
3: ลักษณะการพับหุ่นมือก็จะคล้ายๆกับถุงกล้วยทอดนะคะแต่ถ้าถุงกล้วยทอดเนี่ยมันก็จะสีสันไม่ดึงดูดผู้เรียนดังนั้นเนี่ยเราใช้กระดาษ
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้กระดาษสีนะคะในการพับค่ะแล้วก็เอาตัวละครตัดส่วนหัวออกนะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตามตัวอย่างนี้เลย
2: เราจะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยมาติดตรงก้นถุงกระดาษให้ขยับได้นั่นเองนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: แล้วใน
3: กิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะมีตัวละครไหนบ้างคะ
0: จะมาแนะนำตัวละครกันดีกว่านะคะ
2: นะคะเราก็จะเลือกตัวละครที่เราจะนำมาแสดงหุ่นมือนะคะซึ่งเราจะเลือกตัวละครสำคัญสำคัญแล้วก็ตอนสำคัญเช่นเคยค่ะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเรามาแนะนำตัวละครซึ่งการแนะนำตัวละครเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนแนะนำตัวละครนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ตัวละครจากหุ่นมือนี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะคะคุณครูสังเกตไปด้วยนะคะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยสมจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยค่ะตัวละครตัวแรกเป็นแม่นาคนะคะลักษณะของแม่นาคเนี่ยเป็นผีถูกไหมคะแม่นาคเป็นผีอาจจะต้องแต่งกายแบบชุดไทยสีหม่นๆ นิดนึงนะคะตาก็จะเป็นตาปนปนดำๆนะแล้วก็จุดเด่นของแม่นาคคือ
0: สำคัญ
2: ลูกถูกไหมคะถ้าคุณครูไม่อยากให้อุ้มลูกก็ใช้แขนยาวๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตไปด้วยนะคะตัวละครตัวต่อมาค่ะนายทองอินทองอินนี้อาชีพเป็นอะไรคุณครูลองทายสิคะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะนายทองอินจะเป็นนักสืบ
1: ลักษณะการแต่งกายของนักสืบก็จะดูภูมิฐานดูลึกลับนะสีเสื้อผ้าก็จะเป็นสีเทาสีกากีก็ได้นะคะ
0: จะเพิ่มด้วยการถือแว่นขยายก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ถ้าถือแว่นขยายนี่ก็ใช่เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวละครฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะมีนายพันโชตนะคะซึ่งนายพันโชตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีฐานะร่ำรวยคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครได้ว่าตัวละครในยุคนั้นที่แต่งกายแบบนี้แสดงถึงฐานะที่มีความร่ำรวย

0: เลยนะคะอันนี้ก็สามารถแทรกแนวคิดแทรกความรู้ได้ด้วยนะคะและตัวละครตัวสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือเจ้าชมนะคะเจ้าชมจะเป็นตัวละครเด็กที่เป็นผู้ชายคุณครูก็เอาตัวละครที่สื่อถึงเด็กที่เป็นผู้ชายแล้วก็มองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเด็กนะคะเราแนะนำตัวละครกันเสร็จแล้วนะคะเรามาสาธิตการเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือกันเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูจากตัวละครแต่ละตัวรู้เลยนะคะว่ามาจากนิทานทองอินตอนนาคพระโขนงที่2นะคะทีนี้เราก็จะมาลองสาธิตการเล่นหุ่นมือนะคะเนื้อความที่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเอามาจากเนื้อเรื่องโดยตรงเพราะว่าเป็นร้อยแก้วที่ยาวมากนะคุณครูก็อาจจะตัดตอนช่วงสำคัญสำคัญแล้วให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดแนะนำตัวเองน
0: ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าบทบาทสำคัญของตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ข้าคือแม่นาคคนที่สองที่อยู่พระโขนงแม้ตัวตายข้าก็ยังห่วงลูกห่วงผัวต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกวันทุกวัน
0: ข้าชื่อพันโชตเมียข้าตายแล้วแต่กลับมาหาข้าได้เขียนจดหมายห้ามข้าไม่ให้มีเมียใหม่แล้วก็ให้ข้าเนี่ยหาของกินไว้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
2: แค่เห็นเพิงนอกหน้าต่างก็รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าไม่ฝีมือคนไม่ใช่ผีถ้าไม่รอมากและช่างสังเกตอย่างกระผมก็ไม่คุ้นความจริงหรอกครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าผมนี่แหละเขารักที่แกล้งทำเป็นผีหลอกพ่อก็ไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นี่นะแล้วก็อยากกินขนมแบบสนุกสนุกด้วยล่ะ
0: ฮ่าจบลงไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหุ่นมือตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้ตรงกับตัวละครด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะการใช้น้ำเสียงอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกแล้วก็สมจริงได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์อมคะ
2: ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเมื่อเล่าจบนะคะคุณครูอาจจะเพิ่มคำถามชวนคิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทั้งสองท่านเชื่อเรื่องผีไหมคะ
0: เราอาจจะยังเชื่ออยู่อย่างเงี้ยนะคะ
1: เชื่ออยู่ 10% ค่ะ
2: แล้วผีมีจริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็กล่าวถึงคุณค่าสำคัญของเรื่องเพิ่มเติมแบบที่อาจารย์มะลิทำไปค่ะแล้วก็ในนิทานเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยในยุคนั้นนะคะยังมีความเชื่องมงายเรื่องผีสางแต่ว่าเราก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรัชกาลที่6เนี่ยต้องการใช้นิทานเรื่องนี้ค่ะสอนให้เป็นแบบอย่างของคนไทยให้ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายให้มีการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลประกอบนะคะเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะคะอย่างมีเหตุผลด้วยค่ะ
0: ซึ่งคุณครูก็สามารถที่จะสอดแทรกหลักคิดเหล่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเช่นตัวละครในเรื่องนะคะใครคะอาจารย์อมคะ
1: นายทองอินนั่นเองที่รัชกาลที่6ต้องการให้เป็นแบบอย่างของคนไทยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลให้มากขึ้นค่ะ
2: น่าสนใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูหัวข้อหยิบประเด็นมาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์กันดีไหมคะ
1: ค่ะ
4: เอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูเทคนิคการเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมานำเสนอให้นักเรียนฟังแล้วมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะนะคะวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าในวรรณคดีเรื่องนั้นมีปัญหาสำคัญอะไรมาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าปัญหาที่อยู่ในวรรณคดีกับปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันได้เลยนะวรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแล้วเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของตัวละครนะคะเข้าทำนองที่ว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุตินะคะว่าคุณครูนะคะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วคุณครูบอกว่าปัญหาสำคัญในวรรณคดีก็คือปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวนะเด็กเล็กๆต้องเดินทางคนเดียวหรือพลายงามต้องพัดพรากจากพ่อแม่ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าปัญหาเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับนักเรียนตรงไหนเลยแต่ถ้าคุณครูลองให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวรรณคดีเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั่นแหละเช่นปัญหาขุนช้างทำร้ายพลายงามมันก็เหมือนกับการที่ พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงนั่นเองนะคะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยหรือปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียวก็จะตรงกับการที่เด็กเล็กๆนะคะต้องเดินทางเพียงลำพังหรือตอนที่พลายงามพัดพรากจากพ่อแม่ก็ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะคะก็คือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครแล้วลองเอาวิธีแก้ปัญหาของตัวละครเนี่ยไปใช้กับชีวิตของเราบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะขุนช้างทำร้ายพลายงามในเรื่องนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนางวันทองก็เลยให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับย่าที่แท้จริงนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนะคะปัญหาพลายงามเดินทางไปหาย่าคนเดียววิธีแก้ปัญหาก็คือนะนางวันทองก็เตรียมอาหารของมีค่านะคะให้พลายงามเพื่อจะได้เดินทางไปหาย่าได้สำเร็จและสิ่งสำคัญที่จะทำให้พลายงามไปกาญจนบุรีได้สำเร็จก็คือคุณธรรมนะคะมีทั้งความอดทนมุ่งมั่นนะคะความเฉลียวฉลาดในการถามทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะส่วนปัญหาที่3ก็คือพลายงามพลัดพรากจากพ่อแม่นะแต่ว่าพลายงามนี่เป็นเด็กที่ไม่มองว่าตรงนี้เป็นปมปัญหาของตัวเองกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งใจเรียนวิชาพึ่งพาตัวเองนะคะนะถือโอกาสเรียนจากย่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำวิชาความรู้ที่เรียนจากนางทองประศรีไปเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้อีกด้วยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในวรรณคดีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะมีวิธีการนะเรียนแบบตัวละครอย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านะคะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงนะคะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงนะคะเราอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเราต้องย้ายไปอยู่กับบุคคลอื่นนะที่ไม่ทำร้ายเราหรือว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้นะคะหรือว่าการเดินทางไปลำพังเนี่ยเราก็เรียนแบบพลายงามได้เลยจะต้องมีของมีค่ามีเตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็มีคุณธรรมแห่งความสำเร็จเหมือนพลายงามนะแต่เนื่องจากเป็นสมัยปัจจุบันเราอาจจะเพิ่มเรื่องของการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารก็จะช่วยให้การเดินทางเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือการที่พลายงามเนี่ยต้องพลัดพรากจากพ่อแม่นะคะก็เหมือนเอามาใช้ในชีวิตได้ว่าการที่เด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็สามารถนะคะเรียนรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็นำวิชาความรู้นั้นไปช่วยพ่อแม่ในภายหลังได้แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการน้อมนำประเด็นและวิธีแก้ปัญหาในวรรณคดีมาสู่วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณครูสามารถนำวิธีการเหล่านี้นะไปเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะระหว่างผู้เรียนในชั้นนะคะก็จะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะคะก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูคะเราสามารถนำปมปัญหาในวรรณคดีและวิธีการแก้เนี่ยไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเรื่องสังทองตอนกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายหรือการผจญภัยของสุสาครนะคะลิสต์ปัญหาออกมาลิสต์วิธีแก้แล้วมีช่องว่านักเรียนจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรนะก็จะทำให้วรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กๆอีกต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเทคนิคสำคัญค่ะนั่นก็คือได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญด้วยการมาดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรามาติดตามกันเลยค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาและการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับก
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตาม

ความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19

านะครับ v เท่ากับ10ยกกำลัง7 b เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับ

0: โน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10 ยกกำลังลบ 26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ 10 ยกกำลัง 23 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำ

คำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะเมื่อเราพูดถึง ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อว่าทุกท่านคงจะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะคะและ ICT ก็ได้แพร่หลายอยู่ในทุกองค์กรค่ะโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่มีความรู้ความชำนาญและก็ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการศึกษาของประเทศเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.นวนิชสงครามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะคือเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแหละว่า ICT เนี่ยเป็นประโยชน์กับการสื่อสารแล้วก็การดำเนินงานต่างๆขององค์กรต่างๆนะคะรวมทั้งการศึกษาด้วยอยากจะให้อาจารย์นะคะได้ให้คำจำกัดความนิดนึงว่า ICT ในการศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างแล้วก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับวงการการศึกษาค่ะ
1: ค่ะคือมันจะมี ICT for education กับ ICT for learning คือถ้าเป็น ICT for education เนี่ยคือจะมองในภาพของใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของนโยบายนะคะเป็นเรื่องของการระบบต่างๆในโรงเรียนหรือในองค์กรอย่างเช่นระบบการบริหารจัดการสมมติอย่างเช่นเด็กมาซ้ายขาดล่าเนี่ยค่ะก็จะมีการบอกได้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็บอกได้ว่าเอ๊ะมันมีเปอร์เซ็นต์อย่างไรผู้บริหารก็สามารถจะมองเห็นได้ว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยตัดสินใจในการวางแผนอย่างไรถ้าลงไปดูในเรื่องของเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างนโยบายคือมีการจัดซื้อไหมมีการนำมาใช้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ ICT for educationซึ่ง ICT for education เนี่ยมันก็จะมีสับเซตคือ ICT for learning ด้วยก็คือในส่วนของการที่นำ ICT เนี้ยมาใช้กับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้เข้าไปด้วยนะคะในการที่จะผลิต ICT หรือว่าสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะมีการบูรณาการในหลายๆส่วนในเรื่องของการเรียนหลักสูตรผู้สอนผู้เรียนบทบาทต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะงั้นคำว่า ICT ก็เลยสามารถจะสรุปได้ง่ายๆคือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็เป็นการใช้ตัวข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาช่วยการจัดเก็บสืบค้นสอบนะคะมีการค้นคืนนะคะเพื่อจะทำให้การเรียนรู้หรือทางด้านการศึกษาเนี่ยได้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้พัฒนาไปอย่างก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของตัวครูล่ะคะคุณครูเนี่ยควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ ICT ในระดับไหนหรือว่าในแง่มุมไหนบ้างคะ
1: พื้นฐานของครูแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องของการใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างนะคะจะน้อยจะมากอะไรก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของความพร้อมของคุณครูนะคะซึ่งแน่นอนล่ะถ้ามันมีมากเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วอย่างเช่นเวลาสอนเราสามารถผลิตตัว PowerPoint ให้เด็กใช้ได้นะคะเราสามารถผลิตตัว CI ให้เด็กใช้ได้เราสามารถผลิต Learning Object ให้เด็กใช้ได้ซึ่งมันก็มีหลายประเภทแล้วก็รูปแบบของ ICT แต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของห้องเรียนของเด็กอะไรด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่เรามองคือครูเนี่ยต้องไม่ใช่แต่เป็นผู้ผลิตตัว ICT เท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยมันต้องกลับกันคือครูสามารถที่จะบอกให้เด็กผลิตได้ด้วยอย่างเช่นสมมติการจะปิดโปรเจกต์ต่างๆของเด็กหรือการที่จะทำให้เด็กได้รับการเรียนรู้เนี่ยตัวสื่อหรือตัว ICT อย่างเงี้ยสามารถที่เอามาเป็นตัวที่สรุปบทเรียนให้เด็กว่าเด็กบรรลุถึงเป้าหมายการเรียนหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าปกติครูเป็นคนทำนำเสนอถูกไหมคะเนื้อหาที่ครูสอนแต่พอเด็กไปทำชิ้นงานอะไรมาแล้วเนี่ยเด็กสามารถทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอชิ้นงานเขาเห็นไหมคะมันก็จะสลับหน้าที่กันซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นคนได้มากกว่าที่จะให้ครูเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะงั้นควรจะพลิกระดับของการใช้เนี่ยไปสู่เด็กมากกว่าที่จะครูจะเป็นแบบอะไรฉันก็ต้องลงมืออะไรฉันก็ต้องมือแต่เด็กควรจะต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์แล้วเราจะมีวิธีการเตรียมพร้อมนักเรียนยังไงให้สามารถที่จะมีบทบาทอย่างที่อาจารย์ได้บอก
1: หมายถึงว่าเด็กสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะผลิตได้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยครูต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะไม่งั้นสอนเด็กทำไม่ได้ใช่ไหมคะคือครูก็ต้องแนะนำได้นะคะนอกจากว่าจะเป็นผู้รู้เรื่องวิธีการสอนหรือเนื้อหาการสอนแล้วเนี่ยทักษะเหล่านี้ครูก็ต้องเป็นด้วยแล้วก็ต้องไปบอกเด็กให้ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการให้เด็กทำสื่อประเภทโซเชียลมีเดียสามารถที่จะสมัคร Facebook แล้วก็สามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี้ยไปสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะหรือเป็นการเขียนบล็อก สะท้อนความคิดตัวเองลงไปเนี่ยครูก็ต้องบอกเทคนิคว่าเอ้ยถ้าเธอจะเขียนบอกเนี่ยเธอต้องเขียนลักษณะแบบไหนที่จะกำลังเล่าเรื่องของตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรออกไปบ้างวิธีการใช้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ผู้สอนจะต้องสามารถจะเนียนรู้เนียนกระบวนการวิธีการสอนพร้อมกับตัวสื่อเนี่ยเข้าไปด้วยกันให้ได้อย่าปล่อยให้เป็นภาระของเด็กอย่างเดียวอันนี้พูดถึงเด็กที่ไม่สามารถที่จะรู้หลักการในการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วอาจจะแนะนำเขาแล้วเขาก็สามารถจะทำได้เองมันแล้วแต่ความใกล้ชิดแล้วก็วัยเด็กอะค่ะ
0: ค่ะพออาจารย์พูดถึงเด็กโตทำให้นึกถึงคณะครุศาสตร์ที่มีโครงการเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องนี้ค่ะ
1: ถ้ายกตัวอย่างของตัวเองก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยพยายามให้นิสิตนะคะได้สัมผัสในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยโดยเร็วเพราะงั้นอาจารย์ก็จะมีโปรเจกต์ของชั้นปีที่1ซึ่งเขาจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสื่องานกราฟิกเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยพอเด็กเขาต้องผลิตเนี่ยแทนที่จะเราจะให้เขาผลิตตามเราขึ้นในหน้าทำแบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ให้เด็กเขาสามารถครีเอทงานได้โดยเราบอกหลักการเขาอันนี้ของอาจารย์เรียกว่าโปรเจกต์อินเทอร์แอคทีฟพาวเวอร์พอยต์ซึ่งให้เด็กเนี่ยสามารถครีเอทชิ้นงานแล้วก็เอาคอนเทนต์จากในโรงเรียนนะคะคือต้องไปสัมผัสกับเด็กแล้วก็ไปสัมผัสกับครูจริงๆเอาคอนเทนต์เนี้ยมาบวกกับตัวสื่อที่ผลิตเพราะงั้นเขาต้องเดินไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนเพื่อจะทราบคอนเทนต์เพราะเนี่ยเพื่อเขาเข้าไปสัมผัสกับโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์ในโรงเรียนก็จะบอกเขาในเรื่องของวิธีการสอนซึ่งก็จะเป็นเนียนอยู่ในสื่อการสอนด้วยนะคะเพื่อตรงเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขาได้ภาพใหญ่ๆของการสอนมาแล้วนะคะเขาอยู่ในชั้นปีที่1เท่านั้นเนี่ยเพราะงั้นเขาก็จะได้พื้นฐานที่ดีไปอีกโปรเจกต์นึงก็คืออาจารย์ทำเกี่ยวกับอาจารย์ใช้ตัว e-learningแล้วก็ทำในวิชาของ ICT ก็ให้เด็กเนี่ยใช้เครื่องมือของ e-learning ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือบนระบบ cloud computing เครื่องมือระบบ cloud computing หมายความว่าคือเด็กสามารถจะ create ชิ้นงานได้บนออนไลน์เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาระบบ cloud ก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้และสามารถจะ connect กับคนอื่นได้อย่างเช่นครูแอมทำ mind mapครูแอมก็แก้ใน mind map ว่าจะต้องมีอะไรบ้างใส่ลงไปถูกไหมคะเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็เข้าระบบเดียวกับครูแอมสามารถจะเข้าไปเพิ่มได้ไปแก้ของครูแอมก็ได้เพราะงั้นมันเป็นการทำงานกลุ่มเป็น collaboration ร่วมกันทีนี้เราทำโครงการอีกอันนึงขึ้นมาคือตัวนี้ขึ้นมาเราไปโคกับอาเซียนคือเราติดต่อ connect กับต่างประเทศแล้วก็ให้เด็กต่างประเทศเนี่ยมาแชร์แบบนี้ด้วยกันแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะทำ mind map ขึ้นมาเพราะงั้นเขาก็จะมีการ create แนวความคิดของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราใช้ธีมตรงที่เราใช้คือใช้เรื่องของวัฒนธรรมอาเซียนเพราะงั้นบูรณาการวัฒนธรรมอาเซียนด้วยบูรณาการในเรื่องของสื่อด้วยและบูรณาการในเรื่องของภาษาเข้ามาด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นึงที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป
0: ฟังดูแล้วมัน
1: บูกันเข้ามาหมด
0: ใช่มัน

0: บูรณาการมันรวมเข้ามาหมดเลย
1: เราอยากให้นิสิตเราเห็นตัวอย่างว่าเอ้ยเวลาที่อาจารย์จะสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนแค่เนื้อหาของเราเท่านั้นแต่เราให้เขาได้ในหลายๆเนื้อหา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วพออาจารย์ทำโครงการหรือว่าเนี่ยจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้แล้วโดยที่มีเรื่องของ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องมากเนี่ยนะคะอาจารย์พบข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของเนี่ยICT
1: ใช่ให้ในระบบโรงเรียนแน่นอนเขาต้องมี Wi-Fi เขาต้องมีตัวอุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็ต้องใช้งบประมาณในการที่จะใช้และที่สำคัญสมมุติว่าอุปกรณ์บางอย่างต้องใช้แบบ real time อย่างกล้องแบบนี้ใช่ไหมคะหรือ streaming video เงี้ยต้องใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น streaming มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของงบประมาณแต่ถามว่ามันสามารถพัฒนาไปได้ในระดับที่เราสอนในห้องเรียนก่อนค่อยๆพัฒนาไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าบางตัวมันใช้ฟรีอย่างเช่นต้องการจะคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมมีสกายให้นะอย่างเงี้ยค่ะที่มันฟรีเป็นของฟรีที่เราสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้เสถียรมากนักเราก็ลองเลือกตัวที่ดีที่สุดที่จะเอามาใช้
0: ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีองค์ประกอบและปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยในช่วงที่ว่าเราอยู่ในยุคของ ICT เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าครูและนักเรียนที่ตอนนี้เราดำรงชีวิตอยู่ในช่วงของยุค ICT เนี่ยเขาจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างคะ
1: ต้องเป็นคนหูตากว้างไกลแล้วก็ต้องรู้จักเลือกใช้ว่าสื่ออันไหน ICT อันไหนที่เหมาะกับเนื้อหาบริบทที่เราใช้อยู่แล้วก็กับผู้เรียนของเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้นำมาใช้หรือเป็นคนที่หาโอกาสที่จะนำมาใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขาไปเปิดเป็นสตรีมมิ่งวิดีโอให้เด็กดูนะคะเด็กก็จะสนใจในวิดีโอนั้นๆอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วเด็กเขาก็จะเอ๊ะมันคืออะไรกำลังครูกำลังจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะจากนั้นแล้วพอมาถึงขั้นสอนครูอาจจะใช้ PowerPoint ก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นตัว e-book นะคะนี่จะนำเสนอให้เด็กเดี๋ยวนี้ e-book ก็มีหลายรูปแบบนะคะ e-book เป็นแบบเปิดธรรมดาอ่านไปเรื่อยๆกับ e-book ที่เป็น interactive นะคะหรือเป็นลักษณะ multimedia เลยนะคะคือคลิกเข้าไปมีเสียงมีรูปนะคะเล่าความสนใจเด็กนะคะแล้วก็สมมติว่าไปถึงขั้นสรุปนะคะครูอาจจะมีการพูดสรุปหรือให้เด็กออกมาเล่านะคะหรือมีการที่ให้เด็กเนี่ย เขียนสรุปลงในบล็อกใน Facebook ของห้องเรียนซึ่ง Facebook ก็สามารถทำเป็นกลุ่มได้จากนั้นแล้วเนี่ยสมมติกลับไปบ้านนะคะครูสามารถจะเอาไอ้ PowerPoint ตัวเนี้ยขึ้นระบบได้อีก e-learning ก็ได้นะคะ LMS ของโรงเรียนก็ได้นะคะใน Facebook ก็แปะลิงก์ได้หรืออาจจะส่งตัววิดีโอใส่เข้าไปให้เด็กดูอย่างนี้ก่อนนะคะหรือว่าให้เด็กเข้ามาทำแบบฝึกหัดก่อนก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วเด็กเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จากนั้นแล้วเนี่ยพอเข้ามาในห้องเรียนนะคะเราก็มาทบทวนเขานะคะอันนี้มันจะสามารถทำให้ ICT เนี่ยเข้าไปเนียนได้กับในรายวิชาแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเห็นด้วยเพราะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสั่งว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านนะถ้าคุณสามารถเข้าเรียนในนี้ได้ออนไลน์คุณดี Wi-Fi คุณดีเนี่ยคุณเรียนเลยนะคะที่ผู้ปกครองก็จะสามารถช่วยผู้เรียนได้ด้วยแทนที่จะเป็นเนื้อหาเขาก็ไม่เคยเห็น PowerPoint อยู่ที่โรงเรียนเขาเห็นแล้วว่าครูสอนแล้วเป็นยังไงนะคะเนื้อหาเป็นอย่างไรเขาก็สามารถให้คำแนะนำช่วยเราได้อีกแรงหนึ่งเพราะงั้นเป็นการกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: จากที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะน่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกับเด็กโตหรือเปล่าซึ่งเขาจะเข้าไปสามารถแบบมีอินเทอร์แอคทีฟอะไรอย่างนั้นได้แล้วยังเด็กอนุบาลนะคะอาจารย์เด็กอนุบาลเล็กๆหรือว่าประถมต้นป .1 ป .2 ป .3 อย่างเงี้ย ICT มันสามารถเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเขาได้ไหมบ้างคะ
1: ตัว ICT ของเด็กๆเนี่ยแน่นอนล่ะไม่พ้นเรื่องของความสนุกเพราะงั้นสนุกมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของดนตรีเพลงถูกไหมคะแล้วก็นิทานร้องเพลงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายให้เลือกใช่ไหมคะผู้ปกครองก็สามารถช่วยเด็กได้ในห้องเรียนครูก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างในตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็มีขนาดใหญ่พอที่เด็กจะสามารถที่จะอ่านนิทานได้ในนั้นและสามารถอย่างเช่นถ้าเราให้เด็กเขาคลิกเข้าไปเนี่ยบางทีมีเสียง มีการอ่านออกเสียงใช่ไหมคะมีการที่ให้เด็กเนี่ยเห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นภาพที่เหมาะกับวัยเขาเนี่ยค่ะก็จะทำให้สื่อ ICT เหล่านี้เนี่ยเข้าไปสร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้กับเขาด้วย
0: เรียกว่า ICT นี่สามารถที่จะผสมผสานเข้าไปตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
1: ได้เลยค่ะ
0: คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์วันนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์หรือว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงทางบ้านซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองว่าในยุค ICT เนี่ยค่ะมันมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมาย

0: เราจะทำให้เด็กของเราเนี่ยมีวิจารณญาณในการเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่จะแนะนำยังไงหรือว่าคุณครูเนี่ยจะแนะนำยังไงหรือว่าจะต้องสร้างสังคมสร้างชุมชนให้มันเข้มแข็งไงเพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถอยู่ในยุค ICT ได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มือถือใช่ไหมคะหรือแม้แต่ทั้งแท็บเล็ตเนี่ยอยู่แทบจะทุกบ้านเลยเดี๋ยวพอมือถือนี่ออนไลน์ได้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถจะเข้าไปเล่นเกมไปอะไรก็ได้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยนะคะหรือเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขายังจะขาดวิจารณญาณในการเล่นอยู่เราต้องใกล้ชิดเขาหน่อยแล้วก็มีการยกตัวอย่างหรือบอกให้เขาฟังนะคะและที่สำคัญคือในเรื่องของการที่เมื่อเขาเล่นแล้วเนี่ยบางทีผู้ปกครองอาจจะแบบเหมือนกับพอเล่นแล้วลูกจะสงบอันนี้จะอันตรายคืออย่างที่บ้าน ก็เป็นเหมือนกันคือเราก็จะเอ้ยเขาเล่นแต่เขาสงบแต่เราต้องคอยเข้าไปดูเขาใกล้ชิดนะคะว่าเขาเล่นอะไรอยู่แล้วก็ควรจะจำกัดเวลาในการเล่นของเขานะคะแล้วก็การจำกัดเวลาบางทีพ่อแม่บอกว่าเอ้ยห้ามเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเป็นคนไปดึงเขาออกมาจากตรงนั้นอย่างเช่นชวนเขาไปทำอย่างอื่นไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแล้วก็ต้องให้เด็กระวังคือการติดเกมคือมันเข้าไปได้ง่ายมันก็ไปติดง่ายผู้ปกครองต้องมีนโยบายในการที่จะควบคุมเด็กด้วยแล้วก็ต้องควบคุมมือถือตัวเองด้วยถูกไหมคะ
0: ไม่ได้ปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยทำอะไรที่เรียกว่าอยู่นอกสายตาของเราแม้ว่าเด็กจะอยู่จริงๆเด็กนั่งอยู่ข้างตัวเราอะแต่กลายเป็นว่าเขาเหมือนคนที่อยู่นอกสายตาเราไปแล้วถ้าเราไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เชื่อว่าวันนี้นะคะนอกจากคุณครูที่ติดตามรายการของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำดีๆของแขกรับเชิญของวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการและสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกตอนนะคะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะเมื่อพูดถึงหน้าที่พลเมืองเชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นหูแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่ามันครอบคลุมไปถึงเนื้อหาสาระและประเด็นในเรื่องใดบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของการจัดหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเราเคยพูดคุยกันมาครั้งนึงแล้วในรายการห้องพักครูเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองว่ามันครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหาสาระอะไรบ้างวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้มาช่วยเราคิดแล้วก็วางแผนอีกขั้นนึงในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการสอนด้วยนะคะขอคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์เราต้องสอนอะไรบ้างในหลักสูตรของหน้าที่พลเมืองคะ
2: ก็ตามที่เคยได้ขยายความในคราวที่แล้วนะฮะก็หน้าที่พลเมืองเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมสมาชิกที่ดีให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเป้าหมายของความเป็นพลเมืองเนี่ยต้องครอบคลุมทั้งพลเมืองทั้งการปกครองพลเมืองด้านวัฒนธรรมแล้วก็พลเมืองในด้านกฎหมายนะครับในปัจจุบันก็มีการทำหลักสูตรที่เป็นวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วก็คิดว่าจะเริ่มประกาศใช้ในเร็ววันนี้นะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะสามารถปรับประยุกต์ตัวกรอบหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนได้นะก็วันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะมาคุยถึงแนวทางว่าจากหลักสูตรเนี่ยไปสู่การสอนทำอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเตรียมมานี่เป็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องเรียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะฮะก็จะมีข่าวมีตัวอย่างของกรณีศึกษาความขัดแย้งที่เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยหลากหลายจนตัวอย่างมากแล้วก็จะมีเป็นแนวคำถามที่คุณครูจะต้องชวนเด็กตั้งคำถามอาจจะให้เด็กตอบในความคิดตัวเองก่อนแล้วก็จับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วก็ถกเถียงเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลายมุมมองนะครับตัวอย่างเหล่านี้จริงๆแล้วคุณครูอาจจะเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กลองไปหาตัวอย่างหรือข่าวเพิ่มเติมที่เขาคิดว่าเขากำลังสนใจอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องพลเมืองไม่ใช่แค่เป็นการให้ข้อมูลแต่เป็นการเรียนรู้หลักการแล้วก็โยงสู่โลกความเป็นจริงนะฮะผ่านข่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือกระทั่งให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้ประเด็นนั้นๆนะครับอีกตัวอย่างนึงที่คิดว่าน่าสนใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นคือกิจกรรมประเภทที่เรียกว่าบทบาทสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างนี้เป็น

0: ตัวอย่างของความพลเมืองโลกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตกล้วยอย่างเงี้ยนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างก็มีชาวสวนมีเจ้าของสวนมีบริษัทที่เกี่ยวข้องคนขนส่งใช่ไหมครับเวลาคุณครูจะออกแบบก็ต้องทำโลเพการ์ดคือบัตรสมมุติใช่ไหมครับปกติบัตรบัตรสมมุติเนี่ยก็จะให้บทบาทคร่าวๆเพื่อเปิดช่องให้ผู้เรียนตีความแล้วก็คิดบทสนทนาเองได้ใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากการสอนที่เป็นลักษณะใช้กิจกรรมละครที่จะมีการใช้บทละครมีการซักซ้อมกันบทบาทสมมุติจะเน้นสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อได้บทบาทนี้แล้วผู้เรียนคิดยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นเพื่อจะดูว่าอ๋อคนแต่ละคนเวลาได้บทบาทเดียวกันเนี่ยมีความคิดความเชื่อมุมมองแตกต่างกันผมยกตัวอย่างใกล้ตัวเราเป็นโรงเรียนเมืองไทยก็ได้นะครับเช่นเราอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการพบสิทธิผู้อื่นใช่ไหมฮะอาจจะเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนคุณครูอาจจะกำหนดบทบาทสมมติสัก 3-4 บทบาทเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นมีแม่ค้าที่ขายอาหารมีนักเรียนที่เป็นผู้ต่อคิวซื้ออาหารมีนักเรียนที่มาแซงแถวมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วดูซิว่าตัวละครที่รับบทบาทแต่ละตัวเนี่ยแสดงบทบาทยังไงแล้วก็เมื่อเล่นจบก็พูดคุยกันว่าคุณเป็นคนที่ต่อคิวอยู่แล้วมีคนมาแซงคิวคุณรู้สึกยังไง
1: ค
0: นแซงคิวเมื่อแซงคิวเสร็จแล้วโดนแม่ค้าทักท้วงโดนเพื่อนที่อยู่สถานการณ์ที่เป็นผู้สังเกตการทักท้วงรู้สึกอย่างไรเราเป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เราเห็นเพื่อนแซงคิวเพื่อนเสื้ออาหารเราคิดยังไงทำไมทำแบบนั้นเพราะอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างตั้นๆนะครับเพราะเราต้องการเห็นมุมมองที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งๆแล้วก็ใช้บทบาทนะครับเป็นตัวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดความเชื่อมุมมองค่านิยมตัวเองขึ้นมาเขาเชื่อหรือเปล่าว่าต้องเคารพสิทธิผู้
1: อ
0: ื่นเขาเชื่อหรือเปล่าต้องช่วยปกป้องสิทธิผู้อื่นหรือเขามองว่าทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้เป็นตัวเองเด็กกำลังแสดงความคิดความเชื่อนั้นเนี่ยผ่านบทบาทที่สมมติขึ้นเด็กก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้ถูกโจมตีสิ่งที่เขาเป็นแต่พอเขาตีความบทบาทแบบนี้เพื่อนมองบทบาทนี้ยังไงถ้าเปลี่ยนตัวละครให้เพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเล่นคนอื่นเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของการในการสอนที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติโดยเฉพาะการสอนเรื่องค่านิยมเราก็ใช้เรื่องนี้มาก
1: ฉะนั้นเนี่ยบทบาทของคุณครูที่เป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนเนี่ยไม่น่าจะเป็นแค่ผู้ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของกิจกรรมแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่เป็นปริศนาอยู่
0: คือในกิจกรรมเนี่ยคุณครูเป็นตั้งแต่คนออกแบบบทบาททั้งหมดเลยด
1: ี
0: ไซน์ทั้งหมดแล้วแล้วก็เมื่อกิจกรรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณครูเป็นคนช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศของการแสดงสมมุติได้เป็นบรรยากาศเปิดแล้วก็หัวใจที่ผมบอกไม่ใช่แค่การแสดงเมื่อการแสดงจบจะต้องเป็นคนชี้ประเด็นชวนคิดชวนถกเถียงกันแล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศของการพูดคุยเนี่ยไม่ได้เป็นการตำหนิกันแต่เป็นการรับฟังกันละกันว่าทำไมคนแต่ละคนตีความเรื่องนี้แตกต่างกันแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมีส่วนในการสังเกตการการแสดงบทสมมติภาพนี
1: ้
0: นะครูจึงเป็นผู้ที่ช่วยตะล่อมประเด็นช่วยตั้งคำถามคมๆและช่วยชี้ประเด็นในการคิดต่อของผู้เรียนแล้วก็อย่างที่ย้ำก็คือไม่ได้รีบเป็นคนตัดสินผู้เรียนว่าจะทำผิดทำถูกแต่ผู้เรียนต้องค่อยๆตระหนักได้เองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่ครับกิจกรรมที่3ที่วันนี้อยากจะชวนคิดชวนคุยก็คือการเอาข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลที่เด็กควรจะต้องรู้ใช่ไหมครับครูอาจจะส่งเสริมการทำงานเป็นลักษณะเรียนรู้เป็นโครงงานใช่ไหมครับศึกษาสืบสอบด้วยตัวเองได้หรือเป็นงานกลุ่มได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ครูเตรียมมาส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดประเด็นเช่นนี้ครับรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยเงินไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏว่าเงินส่วนใหญ่หมดไปกับค่าใช้จ่ายของนายทุนในเรื่องของการโฆษณาสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ค่าจ้างผู้ผลิตแรงงานได้น้อยมากไอ้อย่างนี้เป็นธรรมหรือเปล่าคิดเห็นยังไงข้อมูลนี้เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวเปิดประเด็นในการที่จะถกเถียงอภิปรายกัน
1: ครับ
0: แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่วันนี้เตรียมมาคุยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเด็นเรื่องข่าวเนี่ยล็อกตัวเด็กมากแล้วก็คุณครูก็จะมีส่วนในการช่วยเลือกข่าวที่น่าสนใจมาใช้ในการเรียนการสอนได้หัวใจสำคัญในการเป็นพลเมืองคือเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับเมื่ออ่านข่าวเสร็จแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นของผู้เขียนข่าวและตัวเราเองคิดเห็นอย่างไรพอพลเมืองต้องคิดอย่างมีวิจารณ์และตัดสินใจได้ในบทบาทหน้าที่พลเมืองอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน 3-4 รูปแบบที่คิดว่าคุณครูน่าจะมีโอกาสนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางประถมและมัธยม
1: พอเราดูนี่เราสึกว่าหูยตาแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
0: อ
1: ่ะแล้วเด็กเล็กๆป.1 ป.2 เนี่ยเขาก็ต้องเรียนเรื่องของหน้าที่พลเมืองเหมือนกันมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์ทั้งในเรื่องของตัวเนื้อหาด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนคงเริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเด็กจะต้องแบบเหมือนท่องอะไรก่อนหรือเปล่าหรือจะต้องปฏิบัติเลยแล้ว

0: ต่อไปมันจะต้องสอบอะไรกันยังไงในเรื่องของหน้าที่พลเมืองอาจารย์คิดว่าในป.1 ป.2 มันต้องเริ่มยังไงก่อน
1: ของเด็กเล็กจริงๆมันเรียนหัวข้อเดียวกันแต่บริบทของเขาเนี่ยเรียนใกล้ตัวมากขึ้นเช่นตอนเราเรียนมัธยมเราจะเรียนเรื่องที่เป็นคอนเซปต์ไกลตัวได้ใช่ไหมฮะความไปทำทางสังคมความหลากหลายทางสังคมใช่ไหมครับพอเป็นเด็กประถมแล้วก็ความหลากหลายในชั้นเรียนบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนเราเรียนตอนนี้เราเป็นเคสตัวอย่างกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศนั้นประเทศนี้เพราะเด็กกำลังเรียนเกี่ยวกับทวีปต่างแต่พอประถมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรามีเรื่องอะไรบ้าง
0: ม
1: ันเกิดความขัดแย้งในชั้นเรียนเราจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหมครับตอนเด็กเล็กก็จะเรียนบริบทใกล้ตัวสร้างสำนึกความเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มแล้วพอเริ่มโตมากขึ้นป.3 ป.4 เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้คอนเซปต์เรื่องพลเมืองได้เรียนรู้ว่าสังคมคาดหวังบทบาทหน้าที่พลเมืองอย่างไรบ้างแล้วก็ตามหลักสูตรเมืองไทยปัจจุบันนะครับเด็กจะเริ่มเรียนคำว่าพลเมืองหรือเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ป.4 ก็คือเป็นช่วงชั้นที่2เพราะฉะนั้นป.1 ป.2 ป.3 คือช่วงเวลาที่ครูจะฟูมฟักเซนส์ความเป็นเมมเบอร์ชิพสมาชิกของสังคมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ใกล้ตัวเขาในห้องเรียนในโรงเรียนที่บ้านในครอบครัวมีบทบาทอะไรมีหน้าที่อะไรถ้ามีความขัดแย้งจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ยังไงหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรทำงานร่วมกันได้ยังไงแล้วพอเริ่มประถมปลายก็จะเริ่มเรียนเรื่องที่ไกลตัวมากขึ้นใช่ไหมครับโยงไปหาคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับการปกครองเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายวัฒนธรรมในท้องถิ่นในประเทศไทยแล้วก็ขยายไปสู่ความเป็นสังคมโลกต่อไปกิจกรรมที่ผมยกตัวอย่างวันนี้4กิจกรรมเนี่ยก็สามารถใช้กับเด็กประถมได
0: ้
1: แต่ต้องทำให้ง่ายและเหมาะสมกับช่วงวัยเช่นข่าวที่เลือกมาก็ต้องเป็นข่าวที่เด็กอ่านและเข้าใจได
0: ้
1: หรือเป็นข่าวที่คุณครูมาช่วยเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือมาจากการ์ตูนที่เด็กอ่านมาจากเรื่องใกล้ตัวที่เด็กรับรู้จากข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวหรือให้เด็กยกตัวอย่างจากเรื่องชีวิตประจำวันแล้ววาดเป็นรูปภาพออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็นำเสนอข้อมูลเป็นเลือกสรรข้อมูลได้และตัดสินใจได้ในบทบาทของพลเมือง
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสื่อเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยสรุปประเภทของสื่อที่เผื่อว่าครูเขาจะได้เข้าถึงแหล่งสื่อได้ช่วยแนะนำหน่อย
1: ค่ะ
0: ว่าส
1: ื่อแบ่งกว้างๆ2-3 อย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยป
0: ั
1: จจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ใช่ไหมครับทั้งข่าวหนังสือพิมพ์หรือบทความต่างหรือตอนนี้ก็เป็นสื่อออนไลน์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังรู้เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์คลิปวิดีโอทั้งหลายพวกนี้ก็ยังเป็นสื่อซึ่งจูงใจเด็กได้อยู่เพราะว่าเด็กก็ต้องการภาพที่มันมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือพอเป็นเด็กประถมก็จะเป็นสื่อการ์ตูนใช่ไหมครับที่ใกล้ตัวเขาแล้วก็สื่อที่เป็นลักษณะเป็นเทคเป็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงช่วงวัยผู้เรียนในการอ่านในการค้นคว้าซึ่งสื่อเหล่านี้จริงอยู่ล้อมรอบตัวเด็กหมดใช่ไหมฮะคุณครูมีหน้าที่ในการคัดสรรมาส่วนหนึ่งกับสอนให้เด็กเข้าถึงเป็นและเลือกใช้เป็นก็คือรู้ว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหนและเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเชื่อถือได้หรือไม่มีเครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อกี้ผมปิดท้ายที่เรื่องของข่าวเนี่ยครับอาจารย์อาจจะดีไซน์เป็นตาราง3 ช่องจากข่าวนี้มันมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรบ้างใช่ไหมฮ
0: ะ
1: หรืออาจจะทำเป็นตารางใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นตารางง่ายๆชวนถึงการวิเคราะห์ข่าวข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวที่ไหนข่าวนี้พูดถึงข้อเท็จจริงอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่อ่านแล้วเราเข้าใจว่าเป็นการแสดงทัศนะความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนข่าวอ่านข่าววิเคราะห์เสร็จแล้วก็ให้เด็กจับคู่แล้วก็คุยกันหรือว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้สะท้อนความคิดตัวเองเพราะเราคงไม่อยากให้แค่เด็กไปเอาข่าวมาแล้วก็มาเล่าข่าวในห้องแล้วจบใช่ไหมครับหัวใจสำคัญคือเมื่อมีข่าวนี้เกิดขึ้นแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนี
0: ้
1: เพื่อนในห้องมองยังไงเกี่ยวกับข่าวนี
0: ้
1: ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับเราในฐานะสมาชิกของสังคมอย่างไรถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในข่าวนี้เราจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองร่วมสังคมเดียวกันให้แก่ผู้เรียน
0: อาจารย์คะแล้วในการเลือกข่าวหรือว่าตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยเราจำเป็นต้องเอาสิ่งที่เป็นปัญหาไหมคะพอเอาปัญหามาตั้งต้นเลยเกิดความขัดแย้งแล้วมันจำเป็นไหมต้องเริ่มจากปัญหาหรือว่าเราจะเริ่มต้นจากเรื่องที่เป็นทางบวกได้ไหม
1: ทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งเพื่อเปิดประเด็นในการศึกษาค้นคว้าต่อก็ได้ว่าภายใต้ปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้เพิ่มเติมอีกหรือจะเอาตัวประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะเป็นทางออกใหม่ๆที่น่าสนใจก็ได้ปัจจุบันเราใช้ผสมผสานกันบางเรื่องเราเปิดจากประเด็นปัญหาก่อนก็เรามีประเด็นปัญหาเรื่องอะไรภายใต้ประเด็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมีอิชูเรื่องอะไรบ้างที่ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วเมื่อค้นคว้าเสร็จแล้วมันมีทางออกของปัญหายังไงบ้างก็มีทั้งส่วนที่เป็นโจทย์คำถามที่ยากๆเปิดประเด็นที่ท้าทายใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของแนวทางออกที่เป็นทางออกใหม่ๆที่ผู้เรียนได้จะมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ใช่ไหมครับแล้วก็เหนืออื่นใดคือเราไม่ได้ให้เด็กเรียนปัญหาเพื่อจะหวังให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเขาแต่อยากให้เขาเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา

0: นี้อย่างไรปัญหาประเด็นปัญหานั้นเนี่ยกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างไรพอบางเรื่องเป็นเรื่องที่เด็กแก้เองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาจราจรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าเอาให้เด็กเรียนเพื่อจะให้รู้ว่าอ๋อเรามีส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่โดยสารรถสาธารณะเราใช้รถส่วนบุคคลถ้าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีในการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลได้ก็จะช่วยลดทอนปัญหานี้ได้แต่จะหวังให้เด็กตัวเล็กๆม.1 เนี่ยครับเป็นคนแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่เด็กจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาทั้งหมดเป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ตัวเขาเองเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เขามีบทบาทหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี
1: ้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอากรณีศึกษาซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยมาสอนเรื่องหน้าที่พลเมืองเราจะตั้งต้นจากอะไรในเมื่อมันไม่มีปัญหา
0: อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะเช่นเราไปเอาตัวอย่างความสำเร็จมาเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขาทำสำเร็จได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างสภาพทางสังคมที่นั่นเป็นยังไง
1: พลเมือง
0: ที่นั่น
1: ปฏิบัติตัวยังไง
0: เขาสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเราจะวิธีการเขามาเราต้องทำยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ในสังคมรอบตัวเราเป็นยังไงเอาเรื่องใกล้ตัวเราก่อนชุมชนเราเป็นยังไงถ้าเราจะเอาวิธีการตอนนั้นมาใช้เหมาะหรือเปล่าเราคงจะไม่ได้ให้เด็กแค่ไปเอาตัวอย่างที่ดีมาแล้วก็ทำเลียนแบบแต่อยากจะให้เขาได้เห็นพลังของคนที่สามารถที่จะใช้พลังความเป็นพลเมืองในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับถ้าเป็นเด็กโตครับกิจกรรมก็น่าจะไปถึงขั้นที่เสริมพลังให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเช่นทำโปรเจกต์พลเมืองสำรวจปัญหาในท้องถิ่นแล้วก็ใช้พลังแบบเด็กนี่แหละครับในการสื่อสารกับผู้ใหญ่จะเป็นกิจกรรมลักษณะที่เป็นการสื่อสารเป็นโปสเตอร์ชี้แจงข้อมูลถ่ายทอดความรู้หรือเป็นลักษณะกิจกรรมละครกิจกรรมการแสดงที่ต้องการเปิดประเด็นในการถกเถียงแก่ผู้ใหญ่ก็สามารถทำได
1: ้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้สรุปหัวใจสำคัญของการสอนหน้าที่พลเมืองให้กับนักเรียน
0: การเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองอันดับแรกก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนในคอนเซปต์เรื่องพลเมืองแล้วก็เห็นบทบาทหน้าที่ตัวเองที่จะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองต้องเน้นบริบทจริงสถานการณ์จริงโลกความเป็นจริงเด็กไม่ควรเรียนแค่หลักการตามทฤษฎีแต่ต้องเห็นว่าสถานการณ์จริงคืออะไรแล้วก็ต้องกล้าเผชิญกับสถานการณ์จริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่คนต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ร่วมกันสร้างแล้วตัวเขาเองตามช่วงวัยเขามีบทบาทได้แค่ไหนการเรียนการสอนหน้าที่พลเรือนต้องเสริมพลังผู้เรียนให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเสริมพลังเขาเห็นว่าเขามีส่วนในการแก้ปัญหาได้เขาเป็นคนนึงที่จะมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นได้เพราะอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของการเป็นพลเมืองพลเมืองไม่ใช่เป็นผู้ตั้งรับนโยบายแต่พลเมืองคือผู้ที่พยายามจะมีส่วนอย่างแข็งขันในการที่จะทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น
1: ทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น
0: เริ่มจากใกล้ตัวที่สุดห้องเรียนของเราโรงเรียนของเราชุมชนของเราไปถึงสังคมของเรา
1: ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของที่พลเมืองเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าคุณครูหลายคนโล่งใจแล้วนะคะว่าเมื่อต้องสอนหน้าที่พลเมืองจะต้องวางหลักสูตรแล้วก็จัดการเรียนการสอนยังไงรวมทั้งเทคนิคและวิธีการสอนจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงเด็กๆในวัยอนุบาลแล้วเชื่อว่าทุกคนคงเห็นว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่เรากำลังจะปลูกฝังเด็กๆในวัยนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเขาไปตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ดร.ปัทมสิริธีรานุรักษ์จารุชัยนิวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาประถมวัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะพอเราพูดถึงเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมวัยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มมีคำถามว่าเอ๊เด็กอนุบาลเนี่ยเวลาเอาไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจะให้เล่นเยอะๆดีหรือว่าจะต้องฝึกอ่านเขียนหรือว่าจะต้องมีการคิดคำนวณอะไรได้บ้างแล้วอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยไขข้อข้องใจกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เด็กอนุบาลเนี่ยนะคะเขาจะมีความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นช่างซักช่างถามช่างจินตนาการ

0: นะคะวิธีการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการหยิบจับลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะคะเขาในวัยนี้เขาอยากจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวเขาเองเนาะเพราะนั้นเขาจะชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะนั้นเวลาเขาทำอะไรสำเร็จเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่หรือคุณครูเองเนี่ยก็จะต้องชื่นชมเขาเพราะว่าการชื่นชมเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่การที่เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พัฒนาสุขภาพภาคภูมิใจในตัวเองของเขาด้วยนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของร่างกายจริงๆในวัยนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาด้านร่างกายที่มากขึ้นนะคะสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้คล่องแคล่วมากขึ้นเขาจะชอบปีนป่ายเขาจะชอบเล่นอะไรผาดโผนแต่ในเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเพราะนั้นกิจกรรมที่เราควรจะพัฒนาเขาเช่นก็ให้เขาได้ฝึกที่จะทำช่วยเหลือตัวเองในการแต่งตัวการทำกิจวัตรประจำวันให้ใช้มือใช้ตาบ่อยๆให้มันสัมพันธ์กันนะคะหรือว่าทำกิจกรรมศิลปะต่างๆใช้กรรไกรตรงนี้มันจะพัฒนาไปสู่การที่เขาเมื่อเขาอยู่ในวัยประถมเมื่อขึ้นชั้นประถมอะค่ะเขาจะพร้อมที่จะเรียนเขียนอ่านหรือพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปค่ะ
1: จากที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าตามทฤษฎีหรือว่าตามหลักการแล้วเด็กควรจะได้เล่นมากๆแต่พอเราไปดูลูกบ้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กอีกโรงเรียนนึงเขาเริ่มอ่านเขียนเยอะแล้วหรือว่าเขาอ่านเขียนคิดคำนวณไปได้ไกลแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าลูกของเราเนี่ยช้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นเราคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนกับคำว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะตรงนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรากำลังตำหนิหรือว่ามันเป็นความผิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูเขาจะเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังมาตำหนิว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันผิดมากมายอะไรนะคะแต่ตรงนี้เข้าใจว่าในความเป็นครูปฐมวัยเนี่ยคุณครูทุกท่านเนี่ยมีความหวังดีมีความปรารถนาดีที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างเต็มที่นะคะแต่เราต้องว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปมีบริบทที่เปลี่ยนไปเด็กมาจากครอบครัวที่แตกต่างหรือความการศึกษาอะไรเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมานานกับปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีหลักการมีวิธีการมีความเชื่อหรือมีแนวทางที่เปลี่ยนไป
1: พอเรามาพูดถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วเนี่ยน่าจะมีในหลายประเด็นด้วยกันอยากให้อาจารย์ได้ลองยกตัวอย่างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆเนี่ยค่ะ
0: จากการทำงานกับหน่วยงานหลายๆสังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสพทหรือว่าสังกัดเอกชนหรือสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีคุณครูปฐมวัยที่จบไม่ได้ตรงวุฒิปฐมวัยโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูท่านนั้นเนี่ยอาจจะได้รับการมอบหมายให้มาดูแลเด็กอนุบาลเนื่องด้วยมีวัยวุฒิที่เหมาะสมนะคะคืออายุเยอะนะคะหรือไม่ก็เป็นคุณครูที่ไม่ได้มีตรงคุณวุฒิแต่ผู้บริหารมองว่าสอนอนุบาลไม่ยากเขาก็มอบหมายให้มาสอนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาคุณครูเข้าห้องสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเนาะก็ทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักพัฒนาการอีกประเด็นนึงก็จะมีเหมือนกันเช่นคุณครูที่จบตรงวุฒิแต่เป็นการเรียนแบบซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีการปรับคุณวุฒิครูนะคะก็คุณครูก็จะเรียนหลักสูตรแบบบางทีก็หลักสูตรที่ไม่ยาวนักข้อจำกัดในเรื่องเวลาที่เขาอบรมเนี่ยค่ะมันทำให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักการทางด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยไม่สามารถเชื่อมโยงหรือนำมาสู่การปฏิบัติหรือการสอนในห้องเรียนได
1: ้ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าขณะนี้คุณครูเหล่านี้ก็ยังอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัยอยู่อาจารย์คิดว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการทำหน้าที่ของครูปฐมวัยในการพัฒนาวิชาชีพของเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีกระแสเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพรบการศึกษาใบประกอบวิชาชีพของครูสภาหรือในเรื่องของสมศที่เข้ามาเนี่ยทำให้ครูต้องมีความกระตือรือร้นและมีความแอคทีฟในการพัฒนาตนเองตรงนี้มันอาจจะต้องมีหลักฐานการพัฒนาตนเองอีกมากมายที่คุณครูต้องทำเช่นวิจัยชั้นเรียนต้องมีการนิเทศตรงนี้เนี่ยคุณครูอนุบาลหรือครูปฐมวัยเองเนี่ยที่เป็นอยู่นะคะในบางส่วนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียนเนาะจริงๆการทำวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้คุณครูพัฒนาการสอนเพื่อ นำไปสู่ผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนแต่คุณครูกับมุ่งมั่นที่จะทำวิจัยแบบเป็นภาระที่มากเกินกับตัวเองเช่นทำวิจัย5บ

0: ซึ่งเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงไปกับการสอนทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักแล้วทำให้ดึงเวลาในการสอนเด็กออกไปนะคะถ้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดก็จะช่วยให้การทำวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์กับเด็กมากขึ้นในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการนิเทศนะคะมันมีสองมุมมองเนาะมันมีครูที่ถ้าเรามองว่าคุณครูที่ไม่ค่อยเก่งก็จะไม่ชอบให้ใครมาดูเราสอนเนาะเพราะกลัวเขาจะมาจับผิดเนาะอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นคุณครูที่เก่งมากที่มองว่าเก่งแล้วไม่ต้องนิเทศก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการนิเทศมีนวัตกรรมอะไรที่เข้ามาใหม่ในวงการศึกษาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น mentoring coaching ถ้าเกิดเราเอาตรงนี้เข้ามาใช้กับคุณครูนะคะจะช่วยปรับ attitude จะช่วยปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเขาให้มี attitude ที่ดีกับการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพได้มากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่ะในทางทฤษฎีหรือในทางหลักการแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้สรุปให้ฟังว่ามันมีหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังไงค่ะ
0: โดยหลักการแล้วนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเวลาครูผู้สอนเนี่ยโดยระบุไว้ในหลักสูตรก็คือว่าเขาจะต้องจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะธรรมชาติเขาจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่นในพื้นฐานในรูปแบบของหลักสูตรของประเทศเราหลักสูตรปฐมวัยเนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะการสอนแบบบูรณาการเนี่ยจะเป็นการที่คุณครูสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้ต่างๆที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนำความรู้นั้นนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แตกต่างจากการสอนเป็นรายวิชาหรือเป็นกิจกรรมยิบย่อยต่างๆนานาเนี่ยนะคะ
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของวิชาการที่หนักสำหรับเด็กเล็กๆพันเนี่ยน่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีบทบาทในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยเนี่ยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์มีประสบการณ์ยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่ให้คุณพ่อคุณแม่มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆในช่วงปฐมวัยค่ะ
0: ในหลักการปฐมวัยนะคะของ NAEYC หรือหลักสากลเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วหลักปฏิบัติหรือที่คุณครูในประเทศเราเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการทำงานกับพ่อแม่ค่อนข้างน้อยซึ่งตรงนี้ค่ะมันทำให้เราใช้พลังของพ่อแม่ที่มีจริงเขามีพลังเยอะมากเนาะเพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นครูที่ดีที่สุดของลูกฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เปิดโอกาสให้เขาเข้ามามากกว่าแค่การขอบริจาคสิ่งของจากเขาซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีและดึงพลังตรงนี้มาได้เนี่ยค่ะเราจะเกิดสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับพ่อแม่แล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความเข้าใจในหลักการที่เราพยายามทำอยู่แล้วก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพได
1: ้ค่ะในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องให้เขาอ่านเขียนได้ในช่วงเวลาของ 3-5 ปีนี้หรือเปล่าคะ
0: ในปัจจุบันนี้ในของการศึกษาปฐมวัยของประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนนักเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเห็นได้จากหลักสูตรในระดับปฐมวัยกับหลักสูตรกลางๆนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่มันไม่มีรอยเชื่อมต่อที่จะมีความต่อเนื่องจากเด็กอนุบาลไปสู่เด็กประถมซึ่งตอนนี้คุณครูอนุบาลทุกคนเนี่ยพยายามจะเชื่อมต่อตัวเองขึ้นไปหาประถมแต่มันต้องพบกันคนละครึ่งทางเนาะไม่งั้นครูอนุบาลทั้งหลายเนี่ยหรือผู้บริหารหรือผู้ปกครองเองก็จะคาดหวังว่าครูอนุบาลต้องสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยผู้บริหารนะคะหรือคุณครูประถมเองเขาคาดหวังว่าเด็กที่จบอนุบาลมาเนี่ยคุณครูต้องสามารถสอนให้เขาอ่านออกเขียนได้เพื่อไปอ่านหนังสือแบบเรียนในป.1ได้ทันทีเนาะ อีกส่วนหนึ่งก็คือค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาเด็กไปสอบแข่งขันในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงพยายามเร่งลูกให้เรียนรู้อะไรเยอะๆมากเกินวัยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไปมุ่งสอนอ่านเขียนเนี่ยเวลาตรงนี้มันหายไปนะคะเพราะคุณครูก็จะอ่านเขียนทั้งวันเลยเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้เพราะนั้น คุณครูอนุบาลที่จบปฐมวัยมาเนาะเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีกระแสพวกนี้เยอะๆไม่ว่าจากสังคมเองก็ตามหรือนโยบายของประเทศที่มาทางหลักสูตรที่ไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยจากที่เรียนมาตามหลักเนี่ยเนาะพอเข้ามาสู่ในชีวิตจริงเนี่ย

0: ขาก็จะเริ่มมองว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสังคมนะคะด้วยการสอนเด็กละให้เด็กเขาเน้นอ่านออกเขียนได้มากหน่อยนะคะสอนไปสอนมาก็อาจจะมีนะคะบางส่วนได้รับคำชื่นชมเยอะๆกว่าผู้ปกครองตอบรับดีผู้บริหารชื่นชมครูป.1ดีใจมากอะไรเงี้ยนะคะครูก็จะถูกกลืนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการที่จะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเยอะซึ่งทั้งที่มันเป็นแค่ส่วนเดียวเนาะการพัฒนาเด็กเนี่ยมีทั้งในเรื่องของร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์จิตใจเด็กบางคนมีทักษะที่ดีในเรื่องของสังคมเด็กบางคนมีทักษะที่โดดเด่นในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจความมั่นคงในอารมณ์ตนเองก็เขาต้องได้รับการเติมเต็มบางคนพร่องด้านนี้บางคนพร่องด้านนั้นนะคะเพราะนั้นมันมีความจำเป็นที่คุณครูเนี่ยจะต้องปรับแล้วก็หันกลับมายึดหลักการที่จะต้องพัฒนาเด็กแบบเป็นองค์รวมแล้วให้ทุกด้านสมดุลกันเพราะเมื่อเขาขึ้นไปอยู่ชั้นประถมปีที่1เนาะเด็กจะต้องปรับตัวคงไม่ใช่แค่เรียนวิชาการเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เขามาเนี่ยค่ะเตรียมมาแต่วิชาการเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนหรือเวลาเขาเจออะไรที่มันไม่ถูกใจอ่ะเขาก็จะปรับตัวในเชิงอารมณ์สังคมยากลำบากแล้วสิ่งพวกนี้ค่ะถ้าไม่ได้รับการเตรียมมาตั้งแต่วัยเล็กๆ เนาะเมื่อไปเตรียมตอนโตเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ไม่รวดเร็วนักนะคะก็จะสร้างความยากลำบากให้กับเขา
1: เพราะว่าเด็กในวัยอนุบาลหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของอารมณ์แล้วก็สังคมเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆรวมทั้งเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยคืออย่างที่โรงเรียนเนี่ยค่ะ เห็นอาจารย์ชั้นป.1เนี่ยเขาจะเริ่มสอนตั้งแต่เหมือนกับเด็กไม่รู้อะไรมาเลย มาเข้าป.1ก็ยังสามารถที่จะเริ่มเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แล้วก็เห็นว่าเด็กหลายคนตอนเข้ามาช่วงต้นๆอาจจะช้าในความรู้สึกคือเมื่อไปเทียบกับเด็กที่เขาเรียนอ่านเขียนมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์คะเขาก็ไปด้วยกันได้ไอ้ที่มันทันกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์จริงๆเด็กเนี่ยมีการเรียนรู้ตามเป็นพัฒนาการตามลำดับขั้นเนาะถ้าพูดถึงหลักทฤษฎีของ Piaget เพราะนั้นถ้าเขายังไม่ถึงวัยเนี่ยค่ะสอนยังไงเนี่ยมันก็ไม่ไปเนาะแต่ถ้าเมื่อรอถึงวัยเช่นเหมือนครูแอมบอกว่าพอขึ้นป.1มาปุ๊บสอนไม่นานเนาะถ้าช่วยให้เขาไม่รีบร้อนจนเกินไปเขาก็จะสามารถปรับตัวได้แล้วเด็กพวกนี้ค่ะเวลาเขาปรับตัวได้เนี่ยเขาได้พัฒนาด้านอื่นๆด้านสังคมอารมณ์มาอย่างเต็มที่พอมาปรับตัวด้านวิชาการได้เขาจะเป็นคนที่มีความสุขและมีเจตคติที่ดีกับการเรียนมาก
1: อาจารย์คะเราพอจะทราบแล้วแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ที่เราได้คุยกันมาแล้วเนี่ยนะคะในส่วนตัวของอาจารย์คิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างคะ
0: การช่วยที่จะแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของครูปฐมวัยเนี่ยค่ะมันคงไม่สามารถแก้ได้ที่ครูปฐมวัยเพียงลำพังเนาะระบบต่างๆในสังคมเนี่ยมันต้องเข้ามามีส่วนเช่นในระบบนโยบายการศึกษาของประเทศที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วว่าต้องหลักสูตรจะต้องมีให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทั้งส่วนของหลักสูตรอนุบาลและหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานพูดให้ชัดเจนไปเลยว่ามาถึงไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้มาเลยเพราะไม่งั้นคุณครูประถมก็จะคาดหวังว่าเริ่มได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดนโยบายมันมาเชื่อมกันที่ดีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสอบแข่งขันถ้าเกิดโรงเรียนประถมหรือว่าเราสามารถปรับวิธีการรับเด็กโดยไม่คัดเด็กที่สุดเข้ามาเนาะมันจะทำให้ครูเนี่ยหรือผู้ปกครองไม่ต้องไปกดดันเด็กแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องการเร่งเรียนให้เขาตรงนี้มันจะช่วยผ่อนคลายไปได้แล้วก็ในระดับโรงเรียนนะคะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้คุณครูเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของครูปฐมวัยถ้าผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยให้ความสำคัญมีความเป็นนักวิชาการให้ความสำคัญแล้วก็มีความเข้าใจกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอาจจะมองไปถึงเรื่องของการทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีระดับปฐมเชื่อมต่อก็ทำตรงนี้เด็กไม่ต้องกดดันไม่ต้องสอบเข้าอยู่แล้วนะคะทำหลักสูตรให้เชื่อมต่อที่มีระยะพอสมควรนะคะอาจจะเป็นสักเดือน2เดือนตรง

0: เนี้ยค่ะก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาได้แล้วก็ถ้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะอาจจะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะช่วยกันให้เขาเข้าใจที่ให้ถูกต้องขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลและคาดหวังกับลูกมากอีกส่วนหนึ่งถ้าจะเป็นในเรื่องของคุณครูเองตัวคุณครูเองเนี่ยค่ะก็ต้องมีการพัฒนาตนเองมีใจที่เปิดกว้างเนาะที่จะมองรับนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มที่หรือมีประสิทธิภาพนะคะถ้าทั้ง3ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับโรงเรียนหรือระดับส่วนตัวของครูเองร่วมมือกันนะคะความคาดเคลื่อนตรงนี้ค่ะความเข้าใจที่มันผิดพลาดในส่วนนี้ค่ะมันก็จะสามารถแก้ไขไปได้โดยไม่ยากนะคะแล้วผลลัพธ์ที่จะกลับมาก็คือเด็กอนุบาลของเราเนาะเขาก็จะเติบโตแล้วก็เป็นเด็กที่พร้อมที่จะเรียนมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนไม่ต้องทนทุกข์นะคะหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาตลอดเวลานะคะตรงนี้ถ้าเราช่วยกันคิดว่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้ค่ะไม่น่าจะแก้ไขยากอะไร
1: เรียกว่า3ส่วนจะต้องประสานกันแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเชื่อว่าคุณครูปฐมวัยได้หลักละว่าจะต้องตั้งต้นที่ตรงไหนเริ่มที่คุณครูก่อนก็ได้ขึ้นไปคุยกับผู้บริหารเลยเนาะเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนี้มาโดยตรงวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่อาจารย์ได้ให้เกียรติมาร่วมกับรายการเชื่อว่าคุณครูหลายคนก็คงจะมีกำลังใจที่จะไปพัฒนาต่อไปค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามรับชมรายการต้องการทราบความเคลื่อนไหวของทางรายการนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะอย่าลืมส่งมาตามรายละเอียดด้านล่างค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟ

ดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์มพาร์ม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมา

2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่านะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือ

0: วันนี้ก็เป็นการประถมนิเทศในการที่จะพวกเราจะออกไปฝึกประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะออกไปนั้นเราก็ได้เรียนในเรื่องของความรู้จากท่านอาจารย์และส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้มาตั้งแต่โดยประมาณปี3กับปี4ก็คือโครงการที่เรามองว่าเป็นโครงการนวัตกรรมเรื่องของโทรทัศน์ครู
1: โทรทัศน์ครูเข้ามาคณะครุศาสตร์น่าจะเรียกได้ว่าประมาณปีกว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้าได้ง่ายแล้วก็ถึงแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ค่อนข้างที่จะสูงคณาจารย์ทุกท่านก็ได้นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสื่อ
2: การใช้ในห้องเรียนจะเป็นวิชาพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการสอนเชิงพฤติกรรมเช่นการเร้าอารมณ์การควบคุมชั้นเรียนการใช้กระดานดำการใช้เสียงคลาสนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการสอนนะคะวิธีการสอนว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์บางทีเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการว่าจะสอนยังไงให้นักเรียนของชั้นเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดตอนที่ให้นักศึกษาดูจะมีเบลลี่เขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเป็นผู้นิเทศด้วยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ไปฝึกคุณครูที่เพิ่งออกสอนหรือคุณครูที่มีทักษะการสอนที่ยังไม่ดีฝึกแล้วเด็กก็จะได้ดูตัวอย่างที่ดีๆจากการคอมเมนต์หรือการนิเทศของเขา
3: I thought it was a good lesson. I thought it had pace and you took the learning through a whole number of different stages and you gave them a lot of work to do.
4: Can you hold that end, Adele? I think you're going to beour enzyme, so can you have the scissors? Jamal, can you hold the other end? So Adele, can you go and cut in between the molecules? So starting, Adele, start from here.
5: It's dropping, look.
4: Excellent. Thank you, Adele. Guys, can you hold these up?
2: เราใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้เห็นวิธีการการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีทั้งกระบวนการ
6: เช่นเดียวกับที่ห้องเรียนของอาจารย์วิไลพรอาจารย์ได้เลือกนำโทรทัศน์ครูมาเป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค์
7: วันนี้เนี่ยสอนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยทางนวัตกรรมเราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ว่าการไปสืบค้นข้อมูลนั้นควรจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างไรก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ ICT มัธยมศึกษาการจุลกรรมทางความคิดก็มาให้เด็กดูโดยคิดว่าถ้านักศึกษาเราได้ดูนะเนี่ยมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสามารถไปสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
8: Schools are beginning to wake up to the dangers of plagiarism
9: Now would you exchange your paper with someone else please NowWould you put your names at the top above the other people's names? When you finish that, you're going to hand them in because I'm going to give it for their work. Is it fair to have somebody else's work?
7: จากสิ่งที่เขาดูนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดต่อไปเลยว่าแล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะให้มีการนำเสนอ5นาที
10: ก็คือถ้าไม่มีใคร

0: นำปุ๊บเขาก็จะคิดว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกแล้วแม้แต่เราที่โตแล้วเนี่ยก็ยังจะมีค่านิยมในการแบบว่าก๊อปวางก๊อปวางก็ได้แป๊บเดียวก็ได้ส่งงานแล้วรู้สึกเฉยๆธรรมดานั่นคือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมล่ะคะ
1: ครูจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับการที่จะทำให้คนในอนาคตที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเป็นนักวิจัยนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนนะครับ
2: โทรทัศน์ครูนั้นเป็นสื่อในการให้การเรียนรู้กับผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นผู้เรียนที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต
3: และนอกจากการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนแล้วในบางครั้งโทรทัศน์ครูยังถูกนำมาใช้เป็นเนื้อหาในวิชาการเรียนการสอนของคณะด้วย
4: ผมจะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเนื้อหาก็จะเป็นวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านสื่อการสอนก็จะเป็นโทรทัศน์ครูเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราลงไปดูโทรทัศน์ครูที่ศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูชั้น5ครับหลังจากที่เราดูแล้วก็จะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยจดบันทึกเทคนิคการสอนที่เราได้ค้นพบจากการดูโทรทัศน์ครูแต่ละตอนก็ให้เขาไปดูโทรทัศน์ครูตอนนึงเลือกเอาตอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เขาเรียนครับแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกัน
3: และเพื่อให้การรับชมสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจารย์นรัตน์ได้คิดสร้างระบบการเข้าชมโทรทัศน์ครูลักษณะคล้ายอินทราเน็ตขึ้นมาใช้ภายในศูนย์ประสานงานโทรทัศน์ครูแห่งนี้โดยเฉพาะ
4: เราจะแบ่งหมวดหมู่ออกไปตามรายวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์ทำให้มันคล้ายๆกับของโทรทัศน์ครูครับก็เชื่อว่าหลังจากที่เข้าไปใช้ในห้องศูนย์ภาษาเนี่ยก็จะใช้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดกลับไปใช้ทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะใช้เป็นพอตอนท้ายปลายทางที่เราต้องการทักษะให้เขาแสดงเหมือนกับประมวลความคิดของเขาออกมาเนี่ยก็ให้เขาใช้ความรู้ทั้งหมดของเขาออกมาทำอีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาโทรทัศน์ครูให้เราไปดูรายการโทรทัศน์ครูตอนใดก็ได้ตอนหนึ่งครับเสร็จแล้วให้เราไปแคปเจอร์เอาหน้าจอของวิดีโอในตอนนั้นๆเอาออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเวลานักศึกษาเขียนบรรยายให้นึกว่าตัวเองเป็นเหมือนบรรณาธิการครับกำลังรีวิวหนังสือเหมือนกับเรารีวิวหนังเรื่องหนึ่งขณะนี้เรากำลังจะรีวิวโทรทัศน์ครูตอนหนึ่งครับให้เขาเขียนเรื่องย่อออกมาเสร็จแล้วก็ยังให้เขาเขียนเทคนิคการสอนที่เขาค้นพบในตอนนั้นแล้วตอนท้ายก็จะเป็นพื้นที่อิสระให้เขาแสดงความคิดเห็นโทรทัศน์ครูเป็นเหมือนอาวุธที่ครูเนี่ยสะสมไว้ที่ผมสอนนักศึกษาว่าให้จดเทคนิคการสอนที่ตัวเองค้นพบในแต่ละตอนจดเก็บไว้ถ้าเราจดได้เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีอาวุธมากขึ้นแค่นั้นถึงเวลาหนึ่งถึงวันเวลาหนึ่งมันก็หยิบมาใช้ให้ถูกจุดผมเชื่อว่าโทรทัศน์ครูเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาครู
3: นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจในห้องเรียนแล้วก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางคณะจะนำโทรทัศน์ครูมาเติมเต็มและเป็นต้นแบบให้นักศึกษานำไปบูรณาการออกแบบแผนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนจริง
5: ปัญหาที่ผ่านมาก็คือนักศึกษาผมนะแม้ว่าจะได้เรียนทฤษฎีเรียนอะไรเต็มที่เขาก็ยังอายุน้อยประสบการณ์สอนเขาก็ยังไม่เขายังไม่ได้เห็นรูปแบบการสอนเทคนิควิธีหรือลีลาที่มากพอเพราะฉะนั้นในระหว่างปฐมนิเทศนักศึกษาเราจะเปิดเวทีให้เขาได้ประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายวิชาเอกฉายโทรทัศน์ครูให้นักศึกษาดู
3: ที่ห้องประชุมของสาขาการศึกษาวิชาปฐมวัยอาจารย์พิชญาดาและทีมกำลังเริ่มชวนนักศึกษาเข้าชมโทรทัศน์ครูตอนต่างๆเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนและจัดการเรียนการสอน
6: วันนี้ครูเลือกเทปให้นักศึกษาดูเป็นเทปของครูเจี๊ยบยุวดีนะคะในเทปชื่อน้ำไม่เต็มแก้ว
7: สำหรับแผนการสอนในวันนี้อาจารย์ยุวดีจะสอนเรื่องหมาก้านกล้วย
6: ครูเจี๊ยบสอนชั้นประถมปีที่1ซึ่งเด็กชั้นประถมปีที่1เนี่ยเพิ่งจะขึ้นไปจากอนุบาลสิ่งที่น่าประทับใจในตัวครูเจี๊ยบก็คือครูเจี๊ยบเป็นคนที่แอคทีฟ

0: อยู่ตลอดเวลาเป็นบุคลิกของครูที่มีชีวิตชีวาเมื่อนักศึกษาดูร่วมกันแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษาช่วยกันคุยว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างจากการดูเทปในครั้งนี้
1: ที่ได้จากครูเจียงนะคะก็คือบุคลิกภาพของคุณครูคุณครูเจียงเนี่ยจะเป็นคนที่รวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งบุคลิกของครูปฐมวัยน่าจะได้แบบนี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็คือไปจัดกิจกรรมของพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็จะเอามาจัดแล้วก็เด็กไปเคลื่อนไหวร่างกายเด็กก็จะสนุกสนาน
0: คือหวังว่าเขาจะสามารถออกแบบการสอนได้ดีโดยที่ใช้ความรู้ที่เขาเห็นครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นฐานเข้ามาแล้วความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยทำยังไงที่แอปเข้ามาด้วยกันได้แล้วก็เขาสามารถที่จะออกแบบการสอนได้ดีแล้วก็เป็นครูที่แบบเป็นครูเก่งแล้วก็สอนเด็กแบบมีความสุข
2: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเริ่มกิจกรรมวางแผนไฮสโคป
3: และที่นี่วันนี้เราจะมาติดตามหนึ่งในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้แรงบันดาลใจจากการชมโทรทัศน์ครูจนนำมาออกแบบการสอนของตนเองได้ในที่สุด
2: ห้องที่หนูเข้าไปฝึกสอนคุณครูก็จะให้ฝึกการเรียนการสอนแบบไฮสโคปอะค่ะหนูก็เลยได้ไปดูของคุณครูอรวรรณพดุงการนะคะหนูก็ประทับใจตรงที่คุณครูเขาจะปล่อยให้เด็กได้คิดเองปล่อยให้เด็กได้ทำงานตามแผนของเขาคือจะฝึกความรับผิดชอบของเด็กอะค่ะ
4: ที่คุณครูนำกิจกรรมการวางแผนมาใช้ในการสอนศิลปะในชั้นเรียนนะคะคือคุณครูต้องการให้น้องรู้จักขั้นตอนในการทำงานมีการคิดวิเคราะห์ใส่รายละเอียดใส่ความรู้ลงไปในกิจกรรมศิลปะมากขึ้นที่ไม่เหมือนกับศิลปะที่สอนปกติทั่วไปอะค่ะบ้านเฮเลน่าหน้าต่างเป็นยังไงรูปทรงอะไรคะ
5: รูปทรงใบไม
4: ้ทรงใบไม้เพราะฉะนั้นกระดาษมันปูที่เราตัดออกมาก็ต้องเป็นทรง
5: ใบไม้
4: เหมือนกัน
2: หนูก็ได้เอามาปรับใช้คือการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยที่เรียนนะคะสัปดาห์นี้เรียนเรื่องพ่อค้าแม่ค้านะคะพอวิวงานชิ้นที่หนึ่งอะไรคะ
6: ระบายสี
2: งานชิ้นที่2อะไรคะ
6: ปั้นดินแน่นอน
2: งานวางแผนไว้หรือยังว่าจะปั้นอะไรปั้นอะไรครับ
6: ปั้นคนขายครับ
3: ดังนั้นในห้องเรียนวันนี้เด็กๆจึงได้มีโอกาสวางแผนงานและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดความต้องการและจินตนาการของตนเอง
2: แล้วก็จะเพิ่มก็คือการตอบคำถามการตอบคำถามระหว่างเพื่อนในห้องคือการปฏิสัมพันธ์ภายในห้องของเขาอะค่ะอยากดูผลงานของเพื่อนหรือยังคะ
7: อย
2: ากดูแล้วเชิญคนแรกเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนหนูชื่อน้องคำแพงค่ะคนกำลังขายค่ะ
2: เชิญใครดีคะ
8: เชิญคุณเมย์ค่ะคนไปเอาผักที่ไหนคะ
9: คุณเอกีลาดค่ะ
10: เชิญคนผักเขียงค่ะ
11: มีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรคะเอาแตงกวามาก่อนแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะ
2: ประโยชน์ของการดูโทรทัศน์ครูที่หนูได้รับนะคะโทรทัศน์ครูเนี่ยเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่หนูสามารถนำจากคุณครูหลายท่านมารวมกันเพื่อที่จะประมวลเพื่อที่จะสร้างเป็นกรอบของตัวเองอะค่ะ
12: การที่เขาได้ไปศึกษาหาความรู้ต้นแบบจากโทรทัศน์ครูเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะค่ะโทรทัศน์ครูเนี่ยนะคะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากเลยค่ะนักศึกษาจะได้ดูแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ได้มาพัฒนานักเรียนด้วย
13: ครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบจิตวิญญาณนี่สำคัญที่สุดครูดีจะนำส่งผลมายังความเป็นครูเก่งครูเก่งจะส่งผลไปยังครูที่มีความรู้และก็มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริงดังนั้นความหลากหลายตรงนี้ในสิ่งที่เขาได้มองได้เห็นแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อของเขาก็ทำให้เขาเกิดการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้สร้างเทคนิคการสอนทำให้มีศาสตร์การสอนที่ค่อนข้างที่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้าโดยใช้โครงการโทรทัศน์ครูขึ้นมา

0: โทรทัศน์ครูก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนที่จะช่วยให้ครูสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั้งแง่มุมมองของเป็นแนวทางในการที่นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการมุมมองของไอเดียนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูจะสามารถได้จากตรงนี
1: ้โทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูโดยที่ครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได
2: ้โทรทัศน์ครูเนี่ยจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณครูให้แนวทางคุณครูในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาการของตัวเองสู่การเป็นมืออาชีพ
3: จากการเห็นความสำคัญของโทรทัศน์ครูวันนี้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เปิดรับโทรทัศน์ครูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของทั้งอาจารย์และนิสิตโดยจุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจในการได้ชมโทรทัศน์ครูครั้งแรกของอาจารย์บุกหนาวชิรศักดิ์มงคล
2: ช่วงนั้นกำลังคิดว่าเราจะสอนวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ไปเปิดดูเป็นรายของต่างประเทศนะเขามีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครของนักเรียนจะไปช่วยดูแลชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดแต่งสวน
4: Following Felicity will be away all day attending her weekly computer course luckily enough the rain didn't last very long but they haven't got very much time left to get the garden finished
2: พอได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยดีเพราะว่าดูจบแล้วเนี่ยเรื่องจบแต่ในสมองเราไม่จบนะเราสามารถคิดต่อนั่นนี่และที่สำคัญเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาไปใช้ขณะเดียวกันเหมือนโดยธรรมชาติที่เรารู้ว่าอะไรดีอะค่ะเราก็อยากบอกต่ออ
3: าจารย์บุกหงาและทีมได้ประชุมวางแผนการนำโทรทัศน์ครูไปใช้ในทุกภาคส่วนของคณะโดยเริ่มต้นด้วยการนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
5: โครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแล้วก็เป็นนวัตกรรมเป็นแนวคิดที่จะทำให้การศึกษาของไทยนั้นพัฒนาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเริ่มต้นจากการที่เราได้มีการเผยแพร่โดยการกระจายความคิดกระจายกิจกรรมกระจายองค์ความรู้นะครับเพื่อให้ครูของเราเองเนี่ยได้ตระหนักได้เอาไปใช้
3: อาจารย์ทิติยาเป็นตัวอย่างของการนำโทรทัศน์ครูไปใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนรู้ให้กับนิสิตโดยมอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์และถอดบทเรียนที่ได้จากโทรทัศน์ครูตามวิชาเอกของตัวเอง
1: เอารายการโทรทัศน์ครูนะคะเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะนะคะซึ่งรายวิชาเนี้ยจะเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโดยพื้นฐานของนิสิตกลุ่มนี้ก็คือว่าจะเป็นนิสิตที่เพิ่งจบจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแต่วิชาที่เราสอนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือนิสิตสามารถที่จะเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระซึ่งทำได้ยากมากและนิสิตในห้องเนี่ยมีความหลากหลายนะคะดังนั้นจะทำยังไงจะสอนยังไงจะยกตัวอย่างยังไงให้ครอบคลุมโทรทัศน์ครูก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี
3: ้และเพื่อให้ได้เป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์อาจารย์ทิติยาจึงได้วางกรอบสำหรับการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ครูให้กับนิสิตโดยให้นิสิตวิเคราะห์โทรทัศน์ครูตามทฤษฎีหมวก6ใบ
1: ใช้ทฤษฎีหมวก6ใบแสดงถึงการคิดในหลากหลายมุมมองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมวกสีขาวนะคะก็คือจะเป็นหมวกที่แสดงการคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหมวกถัดไปก็คือหมวกสีแดงหมวกสีแดงเนี่ย

จะเป็นการแสดงการสะท้อนการคิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหมวกใบที่3ก็คือหมวกสีดำหมวกสีดำเนี่ยเป็นการคิดเกี่ยวกับหาข้อบกพร่องหมวกใบที่4หมวกสีเหลืองก็คือนิสิตมีความประทับใจชื่นชอบส่วนไหนของรายการโทรทัศน์ครูในเรื่องนั้นในครั้งนั้นหมวกใบที่5คือหมวกสีเขียวเน้นการแสดงการคิดที่จะพัฒนาต่อยอดยังไงหมวกใบสุดท้ายก็คือหมวกสีฟ้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหลังจากที่นิสิตวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ครูแล้วเนี่ยก็ให้นิสิตเอาไปโพสต์ใน Facebook ตั้งเป็นกลุ่มวิชาของเราขึ้นมา

0: การเข้าไปในคอมเมนต์เพื่อนก็คือทำให้เราเพื่อนมีทั้งหมด32คนใช่ไหมครับในห้องก็ทำให้เราสามารถที่จะได้ดูหลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็เพื่อนใช้ทฤษฎีของหมวก6ใบวิเคราะห์ออกมาแล้วทำให้เรารู้จุดเด่นจุดด้อยของตอนนั้นๆว่าเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนของเราได้ครับ
1: ที่เข้าไปดูนะคะก็จะมีชอบอยู่เรื่องนึงคือในเรื่องตอนของระเบิดสบู่อะค่ะเขาจะดูปฏิกิริยาของสบู่ว่าใส่สารอะไรลงไปแล้วปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือเกิดช้าเห็นตัวอย่างในโทรทัศน์ครูแล้วครูทุกคนสอนด้วยความมั่นใจเป็นมีความเป็นครูมืออาชีพนักเรียนก็มีความสุขที่ได้เรียนกับวิธีการสอนของครูในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะนำเกมมาเล่นแทนปัญหาการทดลองนักเรียนก็สนุกเราก็อยากเป็นในรูปแบบนั้นบ้าง
2: เวลาที่ใครที่ได้ไปชมรายการโทรทัศน์ครูนะคะจะพบว่ามันจะเห็นบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกในห้องเรียนก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมการจัดการเรียนการสอนมาดีๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลโดยตรงกับผู้เรียนออกทางสีหน้าออกทางบรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนานอย่างนี้ค่ะ
3: อาจารย์วิเชียรก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครูอาจารย์ได้คิดปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนำรูปแบบของเกมมาใช้ในการทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเรียน
4: ผมได้แรงบันดาลใจครับอยากจะจัดการเรียนรู้ให้นิสิตครูของผมยังเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 100% นะครับ
5: สวัสดีครับนี่คือรายการเรียนรู้โดยใช้เกมกลุ่มเศรษฐีเกมนี้มีลุ้นนะครับ
4: เกมเศรษฐีจะไปช่วยตรงที่ว่าเราใช้แนวคิดวิธีเรียนแบบร่วมมือครับก่อนที่จะเกิดเกมเศรษฐีนิสิตเขาก็จะต้องเข้าไปรวมกลุ่มร่วมมือกันในการเรียนในการค้นคว้าทีละประเด็นทีละเรื่องทีละเรื่องทำความเข้าใจจนครอบคลุมพอถึงการใช้เกมเศรษฐีก็จะเป็นส่วนของการเหมือนการตรวจสอบความรู้การวัดผล
5: วิทยาฐานะขั้นต้นหรือขั้นแรกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใดข้อ1ชำนาญการข้อ2ชำนาญการพิเศษข้อ3เชี่ยวชาญและข้อ4เชี่ยวชาญพิเศษหรือ2ตัวช่วยนะครับอย่าตอบผิดนะครับ
6: ขอตอบข้อ1ชำนาญการเป็นคำตอบสุดท้ายครับ
4: เพื่อนที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะได้การติดตามการเรียนการสอนการตอบคำถามของเพื่อนที่อยู่บนเวทีนะครับซึ่งเขาก็จะได้คิดตามไปด้วยนะครับที่ตามคำถามไปด้วย
5: เพื่อนชีวะเอบอกว่าวิทยาฐานะขั้นต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีทั้งหมดกี่ขั้นครับ4ขั้นนะครับมีอะไรบ้างครับถ้าอย่างนั้นคำตอบของชีวะเอก็ถูกไหมครับถูกต้องแล้วนะครับ
4: ผลดีของการใช้วิธีนี้นะครับความคงทนในการเรียนรู้นี่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยพอมาสอบถามอีกครั้งเนี่ยเขาก็นิสิตก็ยังตอบได้อยู่ครับซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปเราจะจำประเด็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้ครับ
3: เมื่อการใช้โทรทัศน์ครูในคณาจารย์เกิดผลดีอย่างน่าพอใจวันนี้อาจารย์บุงาและทีมจึงได้ขยายผลที่ได้รับนี้ส่งต่อไปยังคุณครูในระดับโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดการ

0: การความรู้สำคัญ
1: ก่อนที่เราจะมารวมกันตรงนี้เราก็ไปคุยก่อนนะคะว่าอาจารย์คิดว่าในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยอาจารย์ดูโทรทัศน์ครูมาแล้วบ้างเนี่ยอาจารย์อยากจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้ขั้นที่สูงที่สุดคืออยากได้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนจ่านกร้องวันนี้เราก็คงจะช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะทำยังไงเราจะมีรูปแบบการสอนภาษาไทยของโรงเรียนจ่านกร้องนะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานั้นเล่าถึงประสบการณ์ในการสอนนะคะแนวคิดที่อาจารย์ได้มาจากโทรทัศน์ครูที่อาจารย์ได้ชมอยู
2: ่เด็กเขาก็จะมีความคิดว่าเวลาเรียนเนี่ยภาษาไทยไม่ใช่วิชาที่เขาปรับพัฒนาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะหากิจกรรมอะไรดีๆมาให้เด็กแล้วก็ให้เด็กเขาร่วมมือกันทำจริงๆมีทักษะที่เกิดขึ้นทางภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการอ่านการเขียน
3: ก็เปิดดูค่ะก็พบกูรูภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ
4: วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพยายามที่จะพูดชัดในทุกครั้งที่เราจะพูดรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะออกมานั่งอ่านตรงนี้ซึ่งเราจะมีกล้องบันทึกเทปด้วย
5: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำแต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็ว
3: เราก็เลยใช้เทคนิคตรงนี้ค่ะสมมติอยู่ในห้องส่งผู้ประกาศข่าวอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้เด็กเขาอ่านข่าวแล้วเพื่อนก็มาตรวจสอบกันว่าเธอผิดกี่คำอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเด็กมีความสุข
6: เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่ดิฉันสอนอยู่เนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยอยากเขียนพอบอกกำหนดให้เขียนเรียงความเขาก็จะรู้ว่าเอาละเขียนเรียงความอีกแล้วคำนำเนื้อเรื่องสรุปแบบนี้ทุกครั้งเลยเขาก็จะบอกอย่างนี้แต่พอได้ดูไอ้โทรทัศน์ของอาจารย์อภิวันเขาบอกว่าเป็นการเขียนเรียงความจากการสังเกตและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าพอเด็กได้ชิมได้ชิมได้จับได้ดูรูปได้ดูทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงก็สามารถที่จะมาผูกเป็นเรื่องได้อาจารย์ก็เลยได้ความจิ๊กเก็ตตรงนี้ค่ะต่อไปนี้เราต้องหาอุปกรณ์แล้ว
1: อาจารย์พูดอยู่3เรื่องอาจารย์พูดเรื่องนักเรียนอาจารย์พูดถึงเทคนิควิธีอาจารย์พูดถึงสื่อเทคนิคดีสื่อเด่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แน่นอนในการใช้เทคนิคเราก็ต้องมีอะไรคะสร้างสื่อมาประกอบใช่ไหมคะถ้าเทคนิคดีมีสื่อดีๆแล้วก็ดูว่านักเรียนกลุ่มนี้ต้องการแบบไหนนักเรียนกลุ่มนั้นแบบไหนแค่นี้เนี่ยสำเร็จได้ไหมคะการเรียนการสอนชัดเจนไหมคะชัดเจนแปลว่าอาจารย์พอใจรูปแบบแบบนี้ใช่ปะคะถ้าพอใจก็ปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะ
7: ก็ถือเป็นโอกาสเลยค่ะว่าท่านอาจารย์จากมนาลีสวนมาช่วยโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณครูเนี่ยออกมาใช้จะเกิดประโยชน์กับโรงเรียนค่ะเราก็จะได้ลักษณะแล้วก็รูปแบบของความรู้นะที่จะนำเอาไปใช้กับนักเรียนได้ต่อไป
2: ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแลกเปลี่ยนคน2คนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีข้อผิดพลาดมีข้อดีไหมอย่างเช่นเราพูดออกไปเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปดีหรือไม่ดีแล้วมันใช้ได้กับคนอื่นไหมก็มีอาจารย์เสริมเข้ามามีเพื่อนครูเสริมเข้ามาก็ทำให้เราได้แนวคิดไปปรับใช้ได้อีกค่ะ
1: การมีโทรทัศน์ครูได้เป็นเพื่อนของคุณครูเนี่ยจะช่วยให้คุณครูเบาแรงลงและมีกำลังใจมากขึ้นและแน่นอนเวลาเขาใช้แล้วเกิดผลดีเนี่ยย่อมทำให้เขามีความสุขและอยากทำต่อทีนี้โทรทัศน์ครูนี่มันไม่ได้สื่อเฉพาะคนมันเป็นสื่อมวลชนครูทั้งประเทศได้รับรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกจุดที่มีครูอยู่ได้ทำแบบนี้ร่วมกันเหมือนกันนั่นก็แปลว่าเราได้พร้อมที่จะยกคุณภาพของการศึกษาของเราขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งประเทศ

0: การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนเทคนิคอย่างนึงที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดภาพเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่นี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากกันไปเฉียงๆนิดนึงขยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยักขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตได้ดีพอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำโหยุ่งเลยกันนี่อ่ะพอยกมือขึ้นพอแล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายกับฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรปลานะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลารูปทรงรูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลาให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยากบอกได้ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ดมีปากมีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไหม
1: ไม่
0: เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดอ่านใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบห่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไหนใน3ตัวนี้แบบไม่เหมือนจริงเราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาเขียนภาพให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนในถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนเนี่ยมาสร้างให้เป็นประโยชน์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วยพอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดูลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิบางคนพอเลย5เส้นไปเนี่ยเริ่มจะเร็วคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการใช้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูนในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคน แต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จำเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสติอยู่ตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหนลากช้าๆอย่างมีสติบอกว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลยสมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหมต่างยังไง
1: ถ้าคือดินสอเราล้างไปนะครับใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้เราก็ลบได้แต่ถ้าปากกาเนี่ยเราล้างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
0: มันทำให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับพอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากคือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเรารูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรเอ้าเดาได้จนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอนถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากใช่ไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยเพราะในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สำเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปุ๊บทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้ทำไมมันยากจังแต่แท้ที่จริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดียวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นสำคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไรวิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อนให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมมีสีอะไรบ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลยเวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากำหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปทันทีเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการลอยต่อมันทำให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีนึงไปสู่สีนึงเนี่ยมันทำให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าโอ้สวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะนั้นเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มีไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ1ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเรียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสำคัญทางพุทธศาสนา ก็

0: คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
1: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
2: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นำมาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
3: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
4: ได้ค่ะ
3: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก5สีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลย
2: เด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้จากตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
5: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
3: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
6: คนกำลังปลูกต้นไม้
3: คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
6: ปลูกที่บ้าน
3: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
6: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
3: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
7: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
8: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคาสีแดงเดี๋ยวคุณครูนิจจะวาดให้เด็กๆดูนี่มันจะอยู่คู่กับเจ้าสี่เหลี่ยมแล้วบ้านมันจะเป็นบ้านได้มันต้องมีอะไรประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหม
9: สวย
8: ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์นิวัฒน์นะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
0: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาและสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวาน

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายหลังมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
3: ฮะ
2: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะ FB ละกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mg คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction

ของโบยันฟอสนั่นเองเนื่องจากว่าโบยันฟอสเนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือโบยันฟอสนั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ย

มีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่

ให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอด

0: ช่นเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: เห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
6: ดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
5: ออ๋อ
6: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
6: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแ หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1 หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1 หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1 หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1 หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1 หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1 หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180เองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหาร

ูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆ นะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆ นะครับต้องการเปลี่ยนเป็น

ร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นโคแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในโคแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในโคแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในโคแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในโคแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ22หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและโคแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสื่อแล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้

ราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีท่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีท่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่าง

กรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิด

ลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า PS ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมากเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าส่วนมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดหรอก
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
3: เรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wants to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. A dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทำให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
5: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาอะไรความศักยภาพในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
6: ใช่ค่ะ
5: ของหนูมีบ้าง
6: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
5: จิตใต้สำนึกลึกๆอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
6: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นเนี่ยค่ะเพื่อนเขาหายงงอยากงงคือเลย
5: มันเป็นผมได้ของเราไหม
6: นิดหน่อยค่ะ
5: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
6: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่

0: จะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
1: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโรคในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
2: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าเอชที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
1: แล้วสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูก
3: เข้าใจ
1: แล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
0: ในตอนแรกก็คือเรารีวิวความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
4: เขียนคำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
5: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
6: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
7: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นนึงตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
1: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทนึงที่อาจจะใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใครเขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
8: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นทางขยะล้มหนูก็ไม่กว้าง

0: คนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่น Facebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโรคอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
2: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
3: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือน2ขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรแล้วก็เราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเร็วนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเดินคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช่ไหมว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรแล้วนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมครับ
1: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราเปิดเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะครูเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดห้องเราจะจ้างคนผู้ง่ายๆเพราะว่าครูคงทําไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโรงเรียนครูนะครับ
1: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวครูพิษเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านนะครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
0: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ภาษาวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70แล้วโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างเงี้ยก็ปลื้ม

นี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆอยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับ

0: หัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นคุณไทยเนี่ยเป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณซิมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเล็บเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: ครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: I feel this school is quite nice.I think the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up. But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างน้ำเลยอ่ะ
1: Hi.
0: How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you for Thai student. Okay, ทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ Take your time and do your work really well นะ Let's go นะ 1, 2, 3, let's go!
3: Let's go!

0: สู้ต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฬาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฬาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฬาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบนี้เท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่
2: ทำให้บุคลากรไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: และนี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพญาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่แห่งนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพระยาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ 2.9
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมแต่เพราะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบัวมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

0: อยู่ตรงตามนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียนล้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
1: อาปรบมือตัวเองครับนึงครับเก่งมาก
2: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

0: ู่ตรงทันนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียน
1: ล
0: ้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
2: อาปรบมือตัวเองครั้งนึงครับเก่งมาก
3: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คนเหนื่อยไหมครับ
5: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจ
3: ครับ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเรามาด้วยใจเนี่ยทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อย
3: เราแบ่งกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาจากนี่ครับเจ้าของโครงการนี่ส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันคือเป็นคนท้องที่แล้วก็ที่เริ่มที่จะช่วยตัวเองแล้วก็มาช่วยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ทางด้านผอ.คือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทีนี้ถามถึงที่มาครับอาจารย์ดาว่าที่มาของโครงการของเราเริ่มต้นได้อย่างไรครับเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยครับ
5: ค่ะเรามีสมาชิกโทรทัศน์ครูขณะนี้ทั่วประเทศไทยประมาณ 120,000 กว่าคนคุณครูที่เขาได้รับรู้เกี่ยวเรื่องของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็มีจิตอาสาก็มีการรวมตัวกันว่าเราจะไปช่วยโรงเรียนที่เขาประสบอุทกภัยได้ยังไงเหตุผลที่เราเลือกที่จังหวัดอยุธยาเพราะว่าท่านคณบดีอมรรัตน์เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการโทรทัศน์ครูทางทีมงานก็ได้มีการปรึกษาหารือกับท่านคณบดีเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านก็จะรู้จักพื้นที่ดีว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในความดูแลของราชภัฏที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกก่อนนะคะ
3: แล้ววันนี้เราก็ลุยกันเต็มที่4โรงเรียนอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับทีนี้ถามทางอาจารย์อมรรัตน์ครับทำไมซึ่งเป็นทางมหาวิทยาลัยเองถึงเริ่มที่จะช่วยโรงเรียนในจังหวัดครับ
6: ก็เริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในปีนี้เนี่ยเราได้ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็เกิดแนวคิดว่าเราฟื้นฟูคณะครุศาสตร์นะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะคะได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยโรงเรียนอื่นๆนะคะให้มีการฟื้นฟูแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะคะได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมฟื้นฟูกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะคะไปฟื้นฟูให้กับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ
3: ท่านได้ผอ.เองล่ะครับผอ.เห็นความสำคัญอย่างไรบ้างครับในเรื่องของเครือข่าย
7: ครับคือในส่วนของโรงเรียนเนี่ยคิดว่าโทรทัศน์ครูเราไม่ได้มีเครือข่ายในส่วนของวิชาการอย่างเดียวยามที่เราตกทุกข์ได้ยากทางโทรทัศน์ครูก็ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือก็นับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราปลาบปลื้มใจก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะแพร่กระจายไปยังพี่น้องเพื่อนครูเราทั่วประเทศต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงนะครับ
3: ท่านอาจารย์ระดาเองล่ะครับเห็นความสำคัญของเครือข่ายอย่างไรบ้างครับ
5: คุณบ๊วยจะเห็นนะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามากันทั้งหมดเนี่ย4ทีม
3: ครับ
5: นะเราก็แบ่งไปทีมและโรงเรียนเราจะเห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราได้เป็นเครือข่ายกันนั้นการที่เราได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราช่วยเหลือเขาทางด้านกายภาพ
3: ครับ
5: แต่กิจกรรมต่อไปที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเป็นกิจกรรมในเรื่องของการที่เราจะมาช่วยร่วมคิดร่วมทําช่วยกันนำพาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะฮะเราจะเชิญชวนครูที่มีจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะเป็นคนที่ออกรายการโทรทัศน์ครู
3: เป็นครูต้นแบบ
5: เป็นครูต้นแบบแต่บางคนเนี่ยจะเป็นครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้หรือจะเป็นคุณครูที่เป็นสมาชิกของเราแสนกว่าคนนี่แหละมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกัน เราจะมาคุยกันว่าเราจะนำเนื้อหาหลักสูตรมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็มาดูความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและเราก็จะบูรณาการออกมาเป็นสูตรบูรณาการซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ก็สามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกๆโรงเรียนนะคะและเรียนมองว่าตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เพื่อนครูไงที่บุ้ยถามตั้งแต่ต้นว่าเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยดีอย่างไรเพราะการที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในภาวะที่น้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
3: ทางผอ.จำเนียรล่ะครับโรงเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
7: ในช่วงแรกที่โรงเรียนเราประสบอุทกภัยนะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยคณะครูเราก็เกิดความกังวลว่าระยะเวลาอันสั้นอันจำกัดเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กของเราอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางเรียนกังวลมากที่สุดในส่วนของอุปกรณ์การเรียนก็ดีเสื้อผ้านักเรียนก็ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจำเป็นรองลงไปแต่ตอนนี้ณบัดนี้พวกเราก็จะเกิดความหายกังวลว่าอย่างน้อยเรามีโทรทัศน์ครูเป็นที่พึ่งในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ทันตามที่จะมีการสอบโอนิตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
3: และที่นี่ทางอาจารย์ดามีคิดว่าเราจะอะไรที่เป็นรูปธรรมมากในเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะพัฒนาในช่วงนี้ครับ
5: คือตอนนี้เรียนมองว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยเราผลิตรายการทั้งหมดขณะนี้อยู่ในมือของรายการของเราเนี่ย 2,000 กว่ารายการ 2,900 ถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียนก็เลยมองว่าตรงนี้จริงๆเราส่งให้กับโรงเรียนทั้งประเทศ

0: ซึ่งโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วเรายินดีที่จะส่งให้ใหม
1: ่ส่งให้ใหม่ได
0: ้และเดนยังมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงเรียนก็น่าจะเอาตัวรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยไปไว้ในห้องสมุดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ของครูซะน่าจะทำให้คุณครูสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการบอกว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ซึ่งเรามีปัญหาเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกเราว่าสอนอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิหรือใช้อุปกรณ์แบบนั้นสิแบบโน้นสิอะไรเงี้ยนะคะ
1: เท่าที่ฟังแล้วนะครับผมว่างานที่หนักจริงๆก็คือครูนั่นเองผมเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทั่วประเทศหรือว่าคุณครูที่ประสบอุทกภัยต้องการกำลังใจครับอยากให้ผอ.จำเนียนช่วยให้กำลังใจนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นผอ.ที่โรงเรียนประสบอุทกภัยด้วย
2: ครับในส่วนของโรงเรียนนะครับเพื่อนครูถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดดูตรงธรรมก็ดีเพื่อนครูของเราทั่วประเทศนะ
1: ครับ
2: ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ก็คิดว่านับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะที่ปรากฏอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทางโทรทัศน์ครูเราได้ดำเนินการก็คือทางด้านวิชาการเครือข่ายวิชาการอันนี้ทางโทรทัศน์ครูได้ดำเนินการแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะให้ทางโทรทัศน์ครูเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของเพื่อนครูเราซึ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างมาก
1: ครูเศร้าหงอยมาเลย
2: เพื่อฟื้นฟูเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กของเราเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพในอนาคตต่อไปอันนี้พวกเราก็อยากจะฝากทางโทรทัศน์ครูแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศไปด้วยนะครับ
1: กำลังใจครูต้องดีก่อนนะคร
2: ับ
1: ทางอาจารย์อมรรัตน์ครับให้กำลังใจนะครับ
3: คิดว่าขณะนี้เนี่ยโทรทัศน์ครูคงนะคะเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพให้กับคุณครูทั่วประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทางโทรทัศน์ครูก็คงจะช่วยในหลายๆเรื่องให้ท่านได้โดยเฉพาะในอาชีพของเราเองนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ครูมืออาชีพนะคะต่อไปค่ะ
1: สำหรับเพื่อนครูนะครับที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังทั้ง3ท่านที่ได้พูดมาทั้งหมดเนื้อหาในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเรียกกำลังใจกลับคืนมาดีเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้ยืนดูคนเดียวบนโลกใบนี้บนโลกของการศึกษานะครับคุณยังมีเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูช่วยท่านได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์ระดาครับถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูอยากสมัครเป็นสมาชิกทำอย่างไรครับ
0: ง่ายมากเลยค่ะถ้าสมมติท่านสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะท่านก็เปิดเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูก็คือ www.thaiteachers.tv thaiteachers มี s นะ
1: ครับ thaiteachers.tv
0: ตรงนี้ก็อยากจะฝากคุณครูว่าโทรทัศน์ครูก็เหมือนที่ท่านอาจารย์อมรรัตน์พูดแล้วก็ท่านผอ.จำเนียนพูดคือนอกจากจะเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วเนี่ยทางโทรทัศน์ครูนี่อาสาที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของชาติไงเรียนมองว่าคุณครูของประเทศไทยเนี่ยมีครูเก่งเยอะเราอาจจะพบคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูเพียงไม่กี่คนอาจจะ100-200คนแต่เรียนเชื่อครูของไทย600,000คนเนี่ยเรามีเป็นแสนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นครูดีเนี่ยมีทั่วไทยเราอยากจะให้คุณครูเหล่านั้นเนี่ยมีจิตอาสาค่ะอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือคิดไม่ออกอ่ะว่าจะสอนเรื่องนี้ทำยังไงถ้าจะมีปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไรอยากให้เป็นเครือข่ายกันเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนทั้งประเทศมาสมัครกันเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครูค่ะ
1: เครือข่ายของเรานะครับสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่มิตรนะครับแต่เราคือกัลยาณมิตรของเพื่อนครูทั่วประเทศจะพัฒนาเพื่อนครูให้กลายเป็นครูมืออาชีพสำหรับเพื่อนครูที่มีจิตอาสานะครับเรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนะครับในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยติดต่อง่ายๆครับติดต่อโทรทัศน์ครูครับ027458112-3-309ครับแล้วก็รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tvTV นะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยนะครับเราเห็นอนาคตของการศึกษาไทยอย่างแรกเราต้องไม่ท้อเราต้องสนับสนุนด้วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนและเราจะโตไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนครูที่มีจิตอาสาที่ทำไปแล้วและกำลังคิดจะทำด้วยนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สภาพจริงก็

0: พวกเราเป็นเด็กดอยแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยคิดว่าพวกเรามีจิตอาสาพอที่จะมาช่วยเพื่อนราชภัฏด้วยกันค่ะ
1: พอเห็นจากข่าวนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นจากข่าวทีวีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาทีนี้อยากจะเปลี่ยนให้ความอยากเนี่ยเป็นพลังผลักดันว่าอย่าเพียงแค่อยากค่ะเราสามารถที่จะรวมพลังเล็กๆของเราเนี่ยรวบรวมกันมาเชื่อว่าพลังเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
5: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล

0: ก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
4: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
0: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
0: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
0: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
5: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ

0: Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition, and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right? Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all examples of phrasal verbs where the particle receives the stress.
1: ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compounds นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัวparticle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on ค่ะ
0: Here's another cartoon for you. There's a man standing looking at the view on Lookout Mountain and he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here what we see is the difference in stress. Look out, which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious.
1: ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่สองนะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
0: Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, "What would you suggest that would turn on my husband?" And the woman answers, "A Doberman pincher." Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse. Probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher. So she's making a play on words with word stress.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่า

0: จะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่าโดเบอร์แมนนะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะเป็นไปออกเสียงว่าเธอนอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
1: When we talk about phrasal verbs, there are three possible stress patterns, and these are the following three. First, we have the possibility of an unstressed verb, of a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb.We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility, a stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know,Look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
0: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัวverb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่สองนะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problemแบบที่3นะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
1: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers.Which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable. So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However,If we want to make a distinction between a teen number and its double digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
0: การอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinal หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ stress ที่พยางค์แรกค่ะอย่างเช่น 20 หรือว่า 20thนะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่าง อย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี TWEN ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่2แทนนะคะในที่คำที่มี TWEN ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
1: We can also use

0: stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element, 51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first or the second syllable. And it may depend on how much emphasis I'm putting on the a particular element.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 75 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะ
0: So far we've been talking about lexical stress, stress in words. But of course we also have stress that extends over phrase length utterances. And we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words.Characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee.Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da da da da, da da da da. The first one, economics in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification.She went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดนะคะในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
2: ใช่ไหม

0: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
1: Thank you.
0: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee. One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da da da da da da da da da. And this is what poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.
2: ค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงริทึมนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
0: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic, unstress, unstress, stress. Trochaic, stress, unstress. And dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
2: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่า unstress นะคะเป็นตัวเป็นงอๆโค้งๆนั่นคือ unstress แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstress 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stress ก่อนแล้วก็ unstress ถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: When we analyze stress in a poem, we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem. This is from Shakespeare's Macbeth, and this is the witches talking in Shakespeare's Macbeth. And this is an example of the trochaic pattern, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry and a very nice example of stress unstress in English.
2: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชกสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stressed ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double double toil and troublefire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
0: Let's look at the phonetic transcription

0: description of three phrases which have a very different meaning. So let's see if we can match number one, number two, and number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples. So number one, in essence, you notice this, the main stress falling on the second syllable, in essence.
1: A.
0: Second one, main stress on the first one, innocence. And the third one, main stress on the third syllable, in a sense.
1: B.
0: So which one is number one?
1: A.
0: A, B, or C?
1: A.
0: A. Number two?
1: C. I think C.
2: C.
1: Innocent.
0: C. C. Okay. C, you're right. And number three?
1: B.
0: B. B. Yeah. So you have to be careful what you're saying, because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
3: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้แมทช์นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อ1นะคะก็ไปสเตรสที่พยางค์ที่2นะคะ in essence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อ3 innocenceก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
0: Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example,with French. Look at the difference in the stress. In English we say organization, organization. The Z, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic.French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai.Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
3: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการเน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organizationอันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
0: I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet. And I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
3: Yes.
0: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome. The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine.
3: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำอะค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
0: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress, stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word? This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification, recalcification. How many syllables? Listen again. Recalcification.
3: Six syllables.
0: Exactly. Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
1: Different.
0: Elephant, canary. Different.
1: Different.
0: Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia.
1: Jennifer.
0: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good.
3: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ tree ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟัง ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหน

0: แล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
1: Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together. Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
2: Three.
1: Offer.
2: Two.
1: Distribute.
2: Three.
1: Protect.
2: Two.
1: Television.
2: Four.
1: Preference.
2: Three.
1: Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question.
3: Okay, two.
1: Preference.
3: Two.
1: Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number seven, superstitious.
2: Four.
1: Superstitious. Superstitious. Four syllables. Responsibility.
2: Six.
1: Very good. Refrigerator.
2: Five.
1: Characterize.
2: Four.
1: Or. Intelligible.
2: Five.
1: Individual.
2: I hear four
1: and I hear five. Which one is it?
2: Four.
1: Individual. This is a very nice technique to use with your students. Use your hand to show the syllables. Individual. Right? Okay, so the answer is five. Here's a difficult one, number 13. Interdisciplinary.
2: Seven.
1: Multiplication.
2: Five.
1: And misunderstand.
2: Five.
1: Five. So you did a very, very good job. But these are difficult for your students, and these are good exercises to do with your students, just to check their listening comprehension.
0: John had the last word, misunderstand. How many syllables?
2: Five.
1: Oh, misunderstand. I'm sorry. Is it misunderstand? No. Four.
3: Four, right. Thank
0: four.
3: You.
0: Yeah.
1: Sorry. Okay. Misunderstand is four.
3: Right. Four.
0: Okay.
1: Yeah, I have misunderstanding in my answers. Sorry.
0: I see. Okay.
1: Okay.
0: ค่ะ 4 นะคะ ค่ะ ถ้า ing เติมก็ถึงจะเป็น 5 ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่ดีนะคะที่จะให้เด็กได้คุ้นเคยแล้วก็ได้รู้จักนะคะว่ากี่พยางค์นะคะแล้วก็มีบางคำอย่างคำที่6อ่ะค่ะ preference อันนั้นอาจารย์จำได้ไหมคะเวลาเราเรียนสระนะคะกับอาจารย์ดอน่านะคะลดรูปไปหายไปนะคะไม่ใช่ preference ไม่ใช่นะคะต้องเป็น preference ค่ะนะคะค่ะก็แค่สองพยางค์เท่านั้นนะคะ Yes Donna
1: Okay Another possible activity to do with your students is to match nonsense syllables with the real words in column 2 So if we have the pattern ta ta ti ta number 1 We need to find the word in column 2 that has that stress pattern. This is more difficult. Can you figure out which word it is? Ta-ta-ti-ta.
0: A-B-C-D.
4: E, arbitration.
1: Arbitration. Listen, ta-ta-ti-ta. Arbitration. Very good. What about number 2? Ta-ti-ta-ta.
4: Stimulus.
1: Ta-ti-ta-ta.
4: Stimulus.
0: See?
1: No.
3: No.
1: Sorry.
3: So we choose one. The new one.
1: The answer is A. Reality.
3: Reality.
1: Reality. Reality.
3: Reality.
1: Ta-ti, ta-ta. What about number 3? T-ta-ta-ta. T-ta-ta-ta.
3: Permanently. F.
1: Permanently.
3: Okay.
1: Excellent. F. It's getting easier now by process of elimination. T-ta-ta.
3: Stimulus.
1: C. Stimulus. Very good. Now it's getting very easy. Ta-ta. T-ta-ta.
4: Electricity.
1: Electricity. And the last one. T-ta-ta-ta.
3: Mysteriously.
1: So these are fun. The fun activities you can do with your students.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะทาทาทีทานะคะแล้วก็ถ้าทีนี้คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็ก match นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกบ่อยๆฝึกอาจารย์ดอนน่าแล้วไปฝึกเองนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสอนเด็กได้ค่ะ Yes Donna
1: Okay you can use pictures to illustrate the difference between compound nouns and the adjective that is describing the noun tell me which picture is which my uncle has a hot dog The picture of the dog or the picture of the food?
3: I think
1: my uncle has a hot dog.
3: Food.
1: Food, right?
3: Right.
1: That's
3: okay.
1: Example of a compound noun. A hot dog. It has a special meaning.
3: Yeah,
1: it's a special type of very typical American food. My uncle has a hot dog. The picture of the dog, right? The dog is hot. No special meaning. Right? So that's the difference between a compound noun and an adjective describing a noun.
0: ค่ะนี่ก็ตัวอย่างอันนึงค่ะเป็นภาพการ์ตูนนะคะว่าให้แมทช์ว่าอันไหนเป็น hot dog อันไหนเป็น hot dog นะคะก็ hot dog ก็คืออาหารใช่ไหมคะถ้า hot dog ก็คือสุนัขซึ่งลงไปแช่อยู่ในน้ำนะคะค่ะ
1: A fun game that you can play with your students is the game of taboo. We'll try this one together. You need to find a noun compound that answers this question. You can put all your dirty plates and glasses here, and they will clean automatically. Can you think of a word that is a noun compound?Anybody? I'll give you a hint. Dishwasher, right? Dishwasher. That's a noun compound that has a special meaning, a machine that cleans your plates, your dirty plates and dishes. Let's try another one.

0: listening comprehension practice with numbers. So for example, I might say it took 15 or 50 men to build the monument. She's not a day over 13, 30. If you want to buy a ticket, I'll need you to give me $1,880. My accountant says my tax bracket is 40%. There are 60 steps to climb before you reach the top. Tell me, number one or number two? I'm going to read the first sentence. You tell me, is it number one or number two?
1: Okay.
0: Listen carefully.
1: Yep.
0: It took 50 men. Ooh, quiet.
1: Two.
0: Listen again. It took 50 men to build the monument.
1: Two.
0: She's not a day over 13.
2: Number one.
0: If you want to buy me a ticket, I'll need you to give me $80.
1: Two.
0: My accountant says my tax bracket is 40%.
2: Two.
0: There are 16 steps to climb before you reach the top. This was easy for you, but maybe difficult for your students.
3: ค่ะก็อันนี้ง่ายนะคะเพราะหลักก็คือว่าถ้า EEN เนี่ยก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะพยางค์นั้นชีนนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เน้นที่พยางค์หน้าค่ะ
0: โอเค just a few more teaching strategies for rhythm. One is to practice again the difference between words and phrases like we did before. Tonight, it's light. Receive.Please leave. Chinese. Try cheese. Volunteer. It's a deer. 17. She's the queen. Understand. Where's the band? Reaction. Where's Jackson? Alaska. I'll ask her. I'll let you practice those at home, but these are very nice practice sentences for students. This
3: okay.
0: one I think
3: we have.Sorry. สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งในการฝึกเน้นคำแล้วก็ฝึกเน้นประโยคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากเลยที่จะใช้ฝึกนะคะอาจารย์ไปฝึกเองที่บ้านแล้วก็ไปฝึกให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะ
0: We talked before about congruent pattern drills and using the body, usingthe clapping or tapping on the table to practice rhythmic patterns. This one, for example, if I tap out the pattern, da da da da da da da da da da da da da da, I need a pound of butter. I'd like to buy a sweater. You didn't close the window. He ought to buy a laptop. She doesn't speak much English.Again, you can practice those at home, but it's very, very important to practice the rhythmic pattern by either clapping your hands or tapping on the table, right? That really helps the students feel the rhythmic pattern.
3: ค่ะก็เป็น rhythmic pattern นะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็น unstressed ซึ่งเป็นดอทเดียวนะคะแล้วก็เป็น secondary stress ก็ที่เป็นดอทใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใหญ่สุดก็ primary stress นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกโดยการเคาะโต๊ะไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องเคาะให้ได้ยินความแตกต่างนะคะเบากลางแล้วก็ดังนะคะค่ะหรือว่าปรบมือก็ได้นะคะหรือว่าทำเสียงดาดาดาดาอะไรนั้นก็ได้นะคะค่ะ
0: Here's another example using nursery rhymes to begin the congruent from Linda Grant's book. Twinkle, twinkle, little star, let me help you find your keys. Don't forget the bread and milk. Tell me why you don't agree. Or another one, how I wonder what you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip. The same rhythmic pattern. So these are very nice exercises to get your students feeling the rhythm of English.
3: ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะ Twinkle Twinkle Little Star นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะก็มาใช้ในการฝึกริทึมนะคะแล้วก็ใส่ประโยคอื่นๆเข้าไปนะคะที่จะให้สอดคล้องกับแพทเทิร์นนี้ค่ะ
0: We're running out of time. I think I'm going to skip the next two slides. Let's look at a jazz chant.We've talked about jazz chants before. More bad luck. This one's very nice. The bread was stale. It was 4 days old. The milk was sour. The coffee was cold. The butter was rancid. The steak was tough. The service was dreadful. The waiter was rough. His tip was small. I'm sorry I went to that place at all. Very nice examples of rhythm.In English.
3: อันนี้ก็คือ jazz chant นะคะซึ่งใช้ฝึก rhythm ได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้อาจารย์ให้บรรณานุกรมข้างท้ายไว้แล้วนะคะจากหนังสือของ Caroline Graham นะคะค่ะ
0: Here's another example with poetry. Again from Linda Grant's book.This one's called Hi, How Are You Today? Listen to the rhythmic pattern and notice the stressed elements. I'm feeling very horrible and low and mean and mad and dreadful and deplorable and rotten, sick and sad and nasty and unbearable and hateful, vile and blue.But thanks a lot for asking, and please tell me, how are you? Very funny poem, but good rhythmic practice for your students.
3: ค่ะก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะเป็นกลอนซึ่งเหมาะสำหรับฝึกนะคะการออกเสียงแล้วก็จังหวะค่ะ
0: Our final example comes from children's rhymes.This is a very, very well-known English rhyme, Three Blind Mice. And here again, we can try clapping the pattern. So I can say, three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Never see such a sight in your life as three blind mice.Want to try that one more time? Everybody try it together with me, okay? Let's try it together. Three blind mice.
1: Three blind mice.
0: Three blind mice. You should clap. See how they run.
1: See
0: how they run. They all ran after the farmer's wife.
1: They all ran after the farmer's wife.
0: We lost them. Cut off the tails with a carving knife.
1: Did
0: you ever see such a sight in your life?
1: Did you ever see such a sight in your life?
0: As three blind
1: mice.
0: I think that one needs a little bit more practice, but you're getting the feeling for it. And you can see how these are fun ways to practice English stress and rhythm.
3: ค่ะก็เป็นแบบฝึกซึ่งก็สนุกด้วยนะคะในการฝึกเพราะว่าเป็นกลอนง่ายๆสนุกสนานแล้วก็คำง่ายๆค่ะ
0: Okay, we're at the end of today's lecture. I hope you learned something about English stress and rhythm. And next time we're going to continue with another interesting topic. So thank you very much for your attention today, and I will see you all next week.
1: Okay, thank you very much.
3: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบในหัวข้อ stress and rhythm นะคะก็หวังว่าอาจารย์คงได้ประโยชน์นะคะจากตอนนี้แล้วก็แบบง่ายๆนะคะที่จะไปหัดฝึกด้วยตนเองแล้วก็นำไปฝึกให้นักเรียนนะคะเพื่อให้ออกเสียงได้

0: การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ